แสงใดส่องประดับดาวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามของชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรงแสง

0: จันลุงจันประเด็นนี้ผมมีทุนนี่ก้อนนะผมว่าอย่าจวนลุงจันเอไปก้าหมูด้วยผมเข้าไปบ
1: ่โอ้ยอย่างก้ามก้าไงอ่ะกูก่ายก้าหมูช้ำยิ่งบ่เฮ้ยไม่แจ้งหัวบ่หมูนี่นะหมูน้อยนี่นะปู่จันนี่เคยก้ามาแล้วหมูน้อยเนี่ยใส่กล้วยมันถึงแกงแล้ววอดวอดวอดวอดวอดวอดนี่เวลาไปจะซื้อนะเปียสองแข้งได้ถึงว่าอีดอีดอีดมันถึงว่าอีดอีดอีดแล้วถึงว่าม ันเป็นอย่างนี้นะ
0: โอ้แล้วหมูใหญ่ละลุงจัน
1: หมูใหญ่นี่นะยังแควนหน่อยป่ะถามมันเถอะหมูใหญ่นี่นะเอากินอาหารมาหลายกระชอบแล้วน้อหมูน้อกินพ่องจานพ่องน้ำหมูน้อเออหล่อหมูใหญ่นะค้อนแปดปอนหยอกหน้าผากเห็นป่ะปัญญาอินปัญญาอินห้องเปล่าอินเปล่าผมเห็นว่าปะชอปะใจความโบย
0: โอ้เอาผมกับปากกาแล้วเฮ้ยผมจะไปทางอื่นดีกว่า
1: เออไปทางอื่นเจ้าบ่าบ่าทำมาก้าหมูบ่ามันแจ่งหัว

0: ก้าหมูก็เป็นเรื่องนุ่งจันทางให้ดีผมว่าเขาไปก้าเป็ดก้าไก่บ่โ
1: ฮก้าเป็ดก้าไก่แห่งขยิ่งก็บอกเฮ้ยบ้าจานรวยใหญ่บ้าอืมบัตรได้ขายนะฉันเตื้อเพิ่งจะซื้อจะซื้อนะเฮห้าบแฉมห้าบห้าบห้าบห้าบห้าบห้าบน้อยน่ะบัตรได้ปลงเลยนะอืมบอกคือก่อน
0: โอ้มันอิดแต่กะเปียดเอากะไก่บ่ลุงจัน
1: อืมกะไก่นี่ก็ยังแคว้นแต่ภาษามันนี่กะบุจันเองนี่นะมันหูภาษาไก่รู้ลูกอืมภาษาไก่นี่นะไก่เวลามันฟักหันเนาะแถมไก่แถมปวงเอาไข่มาตกมันดูวาดเก่งว่ามันเดือดใบใดหิงหัวสามไก่ก็ตกโอ้เก่งก็เจ๊กสามไก่ก็ตกโอ้เก่งก็เจ๊กก็เจ๊กก็เจ๊กเดี๋ยวไก่ปูอยู่แจ้งหัวบุญเอิ้นมาแล้วเก่งว่า
2: จังมันโตจังมันโตจังมันโต
1: ดาวิดลงหัวมาปุกชกเก่งว่าปุ๊ดตะตะตะตะตะตะอี

0: ันผมขอถามแท้ๆเด้อลุงจันน่ะเคยไปกาไปขายบ้านอย่างห้องตำบลอย่างห้องครับ
1: ปอดคอรู้นี่แต่เหลียวบ้านแต่เหลียวเมืองเนอจิ๊กเป๊กเจ้าปอร้องออกหัวโกต้องการขี้โยไปซื้อบ้านตู่ไผต้องการกินหมูไปกาถนนต่อไผต้องการซื้อหม้อขายหม้อไปกาดงัวแม่ย้อยไผต้องการน้ำอ้อยไปที่บ้านหนองเขียวไผต้องการเส้นก๋วยเตี๋ยวไปโรงงานฉันปากควายไผต้องการเชื้อบ่อห้อยไปบ้านต่อเมืองลังไผต้องการหนังไปตรงจังการสาวหูยานมีบ้านห้วยคอกเบาหัววอกอยู่ในตะลางต้องการไม้ช้างไปจังหวัดแปต้องการพริกแจ้ไปแม่นะจังดาวไผต้องการบ้านนาวไปดอยเต่าบ้านแอนไผต้องการบ่อแขวนไปโป่งแยงฉะเมิงกะล่อมลงโป่งเฮ็ดลมองก๋วยต้องการช่วยฮื้อไปร้านทองป่าส้มป่าจอมฮื้อไปกว้านพะเยาเข้านึ่งข้าวเจ้าจังหวัดจังไห้พม่าไล่ฉายเปิ้นขายของถูกให้ได้ค้นแปลงลูกติดต่อลุงจันแอชาวจีชาวแก่แม่เฮือนตามใจ

0: ฟยเฟย
1: เอ้ย
0: อันนี้ห้อยเกือบไผ่พ่อเจมกลางควงนี
1: ่ห้อยเกือบเปิ้นมาขายของแป๊ะนะกะไอ
0: ้แป๊ะหยัง
1: เปิ้นมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นัดจู้แม่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล้ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางควงหันห้อยเกือบเปิ้นมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปลาล่ำปลาเหลือ
0: ขางกะว่าจะได้สูงมาเป็นเมียน่ะสูงหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตื้อก่อน
1: พ่อยังอายุเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: พี่เฟยบัดเดียวนี่ยังมางามละเก่าน้อ
1: บ่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โอ้งามแท้ๆนะพี
2: ่ฮะบัดเดี๋ยวมึงจะมากินเหล้าก็จะมาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตวยอู้ตวยกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โอ้บัดเดี๋ยวนี้ไอ้เป็งขังเมียห้องเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันน่ะเลิกมาขายแล้วเราไปปิดจะปิดร้าน

0: ไปเลิกได้อย่างไรรำวงกับลังม่วน
1: มาม่วน
0: มาม่วนอย่างไรไอ้เปง
1: มาม่วนขอรำวงกับเมียไอ
0: ้โอ้บัดที่ไอ้เปงไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
1: ้ไอ้ลำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นลำกับเมียไอ้นี่กะหันแล้วมันกัดอกไปอ่ะ
2: เออเอ้ยคนขางเมีย
3: ท่านกำลังรับฟัง

0: หมอถ้าผมตายผมก็สั่งน้อยเนอะ
1: โอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วก็หมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: จะตายอยู่ลำล่อยังมาขางเมียอยู่เออไอ้เปงขี้ไข่

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: ฮิปเปิลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาบปอวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: บก็เดี๋ยวว่าไผ่ได้ไปบ่ท้องอินกับเธย
1: อ๋อปะแก้วของลงอันหน้าก็บ่ท้องอินกับเธยบ่ท้องอินกับเธยเปิ้นเปลี่ยนชื่อแล้วเด้อชื่อเปิ้นแรมใจ
0: ยังล่ะแรมใจคุณนายป้ามัน
1: อ๋อปะแก้วบ่อยากกระเป๋าฟาดหัวแล้วเหรอ

0: ฮ่าเปิ้นไปเสริมบ่ตุ้มปฏิสภานควายเสียงจะเป็น5 6ปันเด้อตัวโหหมอนะงามจะบ่เสริมแล้วเปิ้นเบาขนาดเลยอ
1: ่ะอันยังบ่ล้ําเหลือบ่ท้องอินฟังเก้าฟังไปบ่ได้โลจะนกเอี้ยงเข้าหางโล
0: ฮ่าปากแก้วของลงจะเสียวไปถึงไหนบ่จะไปการปุ้งหัวแล้วเหรอ

0: มอยากจะทราบว่าแรมใจนี่เป็นชื่อจริงของคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ล่ะฮะ
2: มาใจแล้วโคศกมาเจียวมาท้องอิงกับเธออย่า
1: หามาแก้ของล่อง
0: ผมอยากจะทราบว่าตอนนี้คุณแรมใจอายุเท่าไหร่ครับ
1: หนูอายุได้17ปีฮะ
2: เฮ้ยมาใจแล้วมันก็จะ30แล้วโคศกแก้เลยผมไป2ปีก็ล่ะ
1: หาปากแก้วกรรมการฮะโคศกฮะหนูขอไปรัดนอกเดี๋ยวนะฮะหาปากแก้วมึงจะแซวกับไว้ถึงไหนฮะบัสตูพืชปะผีปกกระลงมึงจะกินตับไปแล้วมึงเหรอ

0: งของจุ้งอยู่ในนอกคันเอาตัวเข้ามาหรอ
1: กับผมน้อยขาขอคารวะท่านซาลาเปา
0: บังอาจบ่าวพูดจริงบ่ได้ซาลาเปาถูกใครขอพูดกัน
1: โอ้ขอสุมาเถอะครับท่านเปาม
0: ีเรื่องจะร้องทุกข์อย่างอู้มา
1: คือว่าผมมีเมียสองคนพีดกันเถียงกันทั้งวันผมพ่อบ่ได้รับบ่ได้นอนกันแล้ว
0: โอ้แล้วไผเอาไม้ไปกำตาสูไว
1: ้มันบ่ใช่อย่างอันนะท่านเปาคือว่าเมียน้อยกับเมียหลวงมันกำมีดซุยคนละอันพ่อบ่สวะบ่วางกันแล้ว
0: มันยังไงมันจะฆ่ากันตายกะ
1: ถ้ามันฆ่ากันตายถึงกูก็ดีผมจะได้โล่งอกโล่งใจแต่นี่มันจะฆ่าผมนะท่านเปาก
0: ล่าวหาคนอื่นโดยไร้พยานหลักฐานมีความผิดนะผู้อ๋อ
1: เรื่องจริงเลยครับท่านเปาถ้าท่านเปาบ่เชื่อจุดทุบสาบานกับผมคนละกรรมก็ได
0: ้บังอาจนี่มันบ

0: ความจริงหรือไม
1: ่เรื่องจริงเลยเจ้าท่านเปา
0: เพราะเหตุผลอะไรยัง
2: ท่านเปาลงกึดดูเตอร์ลูกคนเก่าอายุ12ปีแล้วห้องเฮียนก็ยังไม่ได้เข้าเตอร์เลยบ้านหลังคาพอหันเดือนหันดาวเข้าหาจะแจกกับป้อบ่มีสลิดไปมีเมียน้อยถ้าท่านเปาเป็นข้าเจ้าแล้วท่านเปาจะอดดีกว่าฮะจะอดดีกว่า
0: ไปเรื่องจริงก่อนนะถ้าที่นางกำหอมอู้มา
3: แล้วท่านเปาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกะครับ
0: หูปากหูตอบมาใจหิ้วมาย้อนถามหันท่าจะโดนลูกคุยหัวปีก่อนตัดสินเห็นแล้วก็หาแล้วนางคำเอ้ยเหรอหูว่าเปิ้ลมีลูกมีเมียแล้วจะไปยุ่งกับเปิ้ลเนี่ยหยัง
4: ก็ใครจะไปหูหยังแม่แอลหาข้าเจ้าเมื่อใดก็วีผมเลี้ยมมับหรือหัวเลียก่อนทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงว่าถ้าข้าเจ้าไปอยู่ตอยจะยกบ้านยกตี้ให้ตี้นะฮือข้าเจ้าบอกกองไปหันใส่บ้านเอาไม้กำแล้วกำอีกจะก้อนบอกก้อนอยู่ฮั่นน่ะอู้ก็อู้เตอะท่านเปาย่ำคันใดไหวแผ่วหลังคาบ้านปุ้นกินเองเงานี่
0: ตามที่สู่เขาอู้มาก็มีเหตุผลเหมือนกันผู้คนเอาตัวอีก่อนก็แล้วกันต้องห้องแล้วกินข้าวตอนแล้วค่อยมาตา

0: หอมกูมาซื่อเลยตอนนี้ยังฮักร้อยแผลอยู่บ่
1: ฮักกับฮักตึงเต่ากันเลยเจ้าท่านเปา
0: แล้วนางคำเอ้ยเหรอ
2: ข้าเจ้ากะฮักนี่ก็ยังฮักอยู่แต่ใครฆ่าหนักกว่าเจ็บใจมันจู้ล้ำไปปูวอกนี
0: ่ได้ยินเต็มหูเลยมันก่อนน้อยถาแล้วน้อยถาเจ้าอย่างไร
3: ตัดสินใจบ่ถูกครับท่านเปาเมียหลวงก็มีลูกด้วยกันเมียน้อยก็จัดเหมาะผมขอเลือกถึงสองเลยครับท่านเปา
0: บ่ได้คือเลือกคนใดคนหนึ่งเอาอีกก็แล้วกันเพื่อความยุติธรรมคือน้อยถาอยู่กินกับเมียหลวงต่อไปส่วนเมียน้อยก้นใหญ่เต้าดงนั้น
4: โยคือเปาเห็นเฮาปิดศาลแล้วบ
5: ่ปิดบ่ได้นะถ้าปิดมีเรื่องแน่นอน
0: เรื่องอย่างนักเลงกะเจ้าหน้าที
5: ่ครับ
0: ไปเอาค้อนปอนมาดับในถาถอดเกือบตุ๊กหัวไม่ติ่ม3ที
5: โอ้ท่านเปาผมหันในทีวีเปิ้นฮื้อทหารจับนอนมูบแล้วเอาไม้บุบหลังบ่ใช่กะ
0: นั่นมาในทีวีนี่มาในศาลนี่ละคือคดีตัวอย่าง

ข้าใจวอยๆอํานวยมาแล้วพี่แก้วน้องแก้วฟังหนีไปไหนมาฟังข้าวจ้อยอย่าไปทําใจไก่กล่าวเป็นโซใหญ่ออกอากาศกว้างบริษัทโพกรุณาบ่ได้อวดอ้างสินค้าดีมีคุณภาพบอกไว้เรื่องการเกษตรซื้อเอาไปใช้พืชหรือผลผลิตท่านจะได้สวยงามมีอะหยังพ่องนั้นเฮือคอยติดตามเอาไปใช้เตะกําให้งามจักขอบอกเฮือจักขอบอก

0: ่อจากนี้เป็นเวลา30นาทีพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองซึ่งบริษัทโพกรุณาสินค้าดีมีคุณภาพบอกว่าจุลินทรีย์น้ำของโพกรุณาปุ๋ยน้ำชีวภาพโพกรุณาสมุนไพรสปะโพกรุณาสารจับใบโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาสารโพแทสเซียมของโพกรุณาและสารลายสไปรูลินาของโพกรุณาได้มอบเวลานี้คือผมอำนวยกำลังพัดได้มาเล่าข่าวห้ำข่าวซอคือพี่น้องได้ฟังกันทางบ้านเพื่อความสุขบานหวานใจคลายเครียดกันไปเป็นวันๆเป็นเพื่อนท่านเวลายามเหงาฟังกันถึงวันถึงวันปรัชญาชีวิตอาจจะเกิดขึ้นกับท่านบางทีนะครับอาจจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆเก็บเอาก็ตามข่าวห้ำข่าวซอนี่แหละครับเพื่อเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันท่านอาจจะพบความสำเร็จได้อยู่เหมือนกันครับขอเชิญรับฟังสินค้าดีมีคุณภาพของบริษัทโพกรุณาเหี่ยสักหน่อยก่อนนะครับ
1: เนี่ยไอ้มื่นคอกหมูคอกควายห้องน้ำน่ะเหม็นบื้อเหม็นบึ้งจะย่าใดดีหา
2: ปัจจัยจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณากะน้อง
1: แมงโงนไข่ขางใส่ขี้หมูกองขยะหนอนไตยุบยุบยับยับอ่ะอุ้ยมันน่าคิดจ้ะ
2: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเนี่ยจะทำให้ไข่ขางแมงโงนบ่สามารถจะฟักเอามาเป็นตัวได
3: ้ไอ้ลงแป้งปุ๋ยมักเนี่ยจะหูมันย่อยสลายโวยละอีล่า
1: ก็ลุงกับใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเปิ้นแน่นจะช่วยย่อยสลายเศษอาหารอินทรีย์วัตถุปุ๋ยมักขี้หมูขี้ควายขี้ไก่รวมไปถึงเศษพืชต่างๆน่ะจะช่วยย่อยสลายได้บ่อยยิ่งขึ้น
2: แต่ก็มีปัญหาแต่เมื่อส้วมที่บ้านกำเดียก่อเต็มกำเดียก่อเต็มอ่ะ
1: ใช้จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาน่ะจะช่วยย่อยสลายกากอาหารได้ง่ายและก็บ่เต็มบ่อยๆตัว
3: แล้วก็ที่ดินชวนได้บ้านลุงนะแข็งมันหัวจ้างปลูกยังก็บ่จะหางามนี่
4: ใช้จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะช่วยปรับสภาพดินให้โปร่งร่วนสุยน้ำอากาศจะผ่านได้สะดวกหากพืชสามารถซอนไซได้ดีพืชจะเจริญเติบโตโวย
1: ไก่และผักก็บ่ไข่แข็งแรงไก่ก็พร้อมผักก็บ่งาม
4: ใช้จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะทำให้พืชและสัตว์แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี
3: ปอปลาบ่อกบบ่อกุ้งน้ำมันบ่ใกล้สะอาดปลาก็ดีกบก็ดีกุ้งก็ดีเป็นโรคไปหอดจะตายอ่ะ
1: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นโพกรุณาน่ะจะไปปรับสภาพน้ำในบ่อบ่ให้เน่าเสียได้ง่ายเพราะจุลินทรีย์น้ำโพกรุณาจะไปช่วยย่อยสลายเศษอาหารมูลของสัตว์น้ำทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงบ่เป็นแผลบ่เป็นโรคได้ง่ายมีภูมิต้านทานโรคได้ดีตัวเจ้า
4: จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นบริษัทโพกรุณาขนาด 1,000 ซีซี 60 บาทต่ออันวิธีใจก็ติดอยู่ข้างขวดครับ
5: แปลงและขายด้วยบริษัทโพกรุณาจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์0532515788723612
6: สาหร่ายสไปรูลินาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพมีทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสาหร่ายสไปรูลินาชนิดเม็ดผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาจัดจำหน่ายโดยบริษัทโพกรุณาจำกัดซอยวัดป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่โทร053-251-578-872-361-2
0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักก็ได้ยินได้ฟังแล้วครับบริษัทโพกรุณาสินค้าดีมีคุณภาพจุลินทรีย์น้ำของโพกรุณาจะได้จัดหลายรูปแบบทีเดียวแล้วครับท่านลองซื้อเอาไปใจแขวนนะครับราคาก็บ่แพงสลายสไปรูลินาของบริษัทโพกรุณานะครับเพื่อสุขภาพของท่านเสาะซื้อใจบอกต่อๆกันไปตัวเองกันแล้วกันนะครับต่อจากนี้เฮามาฟังข่าวห่ำกระเมืองม่วนๆจากบริษัทโพกรุณาได้แล้วนะครับ

0: ข้าวห้ำเนื่องนั้นประเพณีวันลอยกระทงข้าวซอฉบับนี้มาจากวิทยาแสนคำมื่น 66/3 หมู่ที่2บ้านปางบะกล้วยตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โอ้ออกของเฮียนไปแล้วบ่เฮียนต่อกะเฮียนกศน.แห่งการนี่ฮะละอ่อนนุ่มจบจันม.6ไปตอนเองครับสนใจในด้านข้าวห้ำข้าวซอก็เลยแต่งมาวันลอยกระทงขอสวัสดีตึงปี่ตึงน้องผู้ที่เกี่ยวข้องเปื้อนป้องไก่ไก่ในโอกาสนี้ขอคุยจากไข่เป็นข้าวซอใหญ่ดังไปตัวห้องคุณครูสุมิตราท่านมาเกี่ยวข้องส่งเสริมทำนองข้าวจ้อยฟื้นฟูกวีตึงดีมาน้อยมีใจห่วงห้อยกำเขือท่านคอยแวะแวะจี้แนะช่วยเหลืออุดหนุนจุนเจือเอื้อเฟื้อแบบเบาเอกลักษณ์ล้านนาล้ำค่าเก้าเงาสืบสานเตื้อเฮาอนุรักษ์จวนกันอุ้มชูกำจูฟูมฟักเพื่อฮักษาคือคงเดิมนักเรียนคงหูมีครูส่งเสริมเขียนพิษท่านก็เติมซ้อเพิ่มเติมแท่งถ้าไผสนใจนี่บ่ใจอู้แกล้งร่วมใจร่วมแหงแต่งคิดโฮงเฮียนเฮานี่นะสามัคคีเพียงนิดก็จักมีสิทธิ์ฟื้นฟูครับตามโฮงเฮียนต่างๆก็ต้องฟื้นฟูกันนะครับข้าวกำเมืองนั้นมีวันเลิศหรูหน้าพอหน้าดูเชิดชูเกลียดกล้องนี่เป็นอยู่โรงเรียนสันปัญญางนะครูโรงเรียนสันปัญญางผู้สอนครับของดีล้านนาฮักษาปกป้องประคับประคองเอาไว้อย่างประเพณีตามที่เสาะไซค้นปุ๊บปะได้หลายวันภายได้แอวแล้วบอกแล้วสุขสันต์เป็นวันสำคัญม่วนงานมาหน่อยประเพณียี่เป็งคลื่นเคลงอ่อนอ้อยแสงสีเลิศลอยยิ่งล้ำคึกคักกันตัวเมืองลุ่งเลืองท้องน้ำกระทงท่อจ้ำเรียงยายโอ้ยผู้คนมากล้นถนนหลายสายเรือจักบรรยายมากมายบวชเล่นวันลอยกระทงยืนยงตื่นเต้นกลางแสงจันเพ็ญเด่นชัดตำนานเล่ามาไข่จ๋ารวบรัดยึดถือเข่งคัดปูจาบุญกุลแม่น้ำมากล้ำนักหนาพระแม่คงคาสูงค่าเสี่ยงทานใจอาบใจกินทุกถิ่นทุกบ้าน
1: คือ
0: สุขสำราญชีวิต
1: วิทยุ
0: ขาดน้ำเลี้ยงกายกระโปงกายทั่วที่ผู้คนจึงคิดแต่งกุลแปลงกระทงน้อยล่องลอยเกื้อหนุนล้ำลึกถึงบุญกำจุนโลกล่าสิ่งที่แล้วมากันว่าตัวข้าเหยียบย่ำโกงกาแม่น้ำอย่าได้เป็นกรรมชักนำเตื่อมกรรมกระทงอย่าคว่ำลอยไปอธิษฐานแล้วพองแผ้วสดใสจุดเทียนใส่ไปในกระทงน้อยไหลตามหน้าที่บ่มีเศร้าส้อยทอดใจล่องลอยแม่น้ำเหมือนกับบทเพลงคืนเพลงมากล้ำไร้ที่จอดจ้ำอำพางบ่อสมประสงค์ใจคงหม่นหมางกระทงหลงทางอ้างว่างใจข้าเหมือนชีวิตผมอกตรมม.5เนาะคนอยู่ม.5แต่งมานะครับนี่นะไร้คนจะมามอบฮักบ่ล่อบ่เหล่าซบเซายิ่งนักจึงขาดคนฮักปูจาเกิดมาอาภัพอับวาสนาบ่มีเงินตราเกิดมาต่ำต้อยทอดความทุกข์จนใส่บนกระทงน้อยคือไหลล่องลอยหลีกลี้คือได้ผันแปรตั้งแต่วันนี้อย่าเหมือนก่อนกี้เดิมมาชีวิตเท่านี้คือมีวาสนากระทงนำพาบุญมาเติมตุ้มนี่ล่ะครับเดือนยี่เปงเสียงเพลงอบอุ้มผู้คนชุมนุมมากนักแข่งขันบอกไฟยิ่งใหญ่คือคักเตียวแอวบ่พักวกบนนางนพมาศน้อยแห่ลอยล่องโหนสาวน้อยหน้ามนพ่อจนตาตั้งกำลังพอเพลินบังเอิญเสียงปังเสียงบักทบดังก้องฟ้าบักทบยักนั่นนะไผ่ยาตอบตาทำหื้อมืดหน้าตาลายจับบางคนนั้นเข้าขั้นถึงตายมือปุดหลายลายทำลายตาหน้าเป็นคนพิการสงสารเจ้าข้าแสนเวตนายิ่งนักตาบอดก็มีคนที่เคยหักก็จักหนีหน้าราจรบ่ได้อวดหูเป็นผู้สั่งสอนขอพึงสั่งวอนก่อนเฮาจะเล่นระมัดระวังอย่าไปฟังดีดเต้นคือใจเย็นๆนะครับถ้าผิดพลาดไปก็คงได้แต่กับกับกับอนาคตดับทันทีตามที่ฮู้แต่ในแต่ละปีวันประเพณีเดือนยี่เปงหันนิ้วปุดมือหายตายไปบ่อันนับได้หลายปันหลายร้อยพ่อแม่ปิดตาอ้าวอาใหญ่น้อยเสียใจเศร้าซ้อยก็หลายคนระวังพ่องเนอ้ออย่าเผลอลืมโตนชีวิตของคนมีกล้ากว่าเล่นอย่าลงสุขสันต์ม่วนงานตื่นเต้นปลาคือลำเค็นเมื่อซ้อยร่างกายพิการสมสารต่ำก้อยภายจักห่วงห้อยอะไรระวังเนอะเล่นบกทบเนี่ยควรจักหนีไก่ฝากความห่วงใยจากใจส่งฮือจากใจส่งฮือก ก่อนว่าตาเขียนมาเยี่ยมยืดเจ้านี้วาดวางลงก่อนเลยนายเฮยจากวิทยาแสนคำมื่น66/3 หมู่ 2บ้านป่างมะกล้วยตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ยินดีนักๆที่ส่งเสริมข้าวห้ำกำเมืองเตือนสติผู้ที่จะเล่นบกทบยักษ์นะครับคือระมัดระวังนะครับคณะที่เปิ้นแต่งเปิ้นอยู่ชั้นม.5 โรงเรียนสันปะยางวิทยาคมครับแล้วเปิ้นได้ครูสอนดีครับ

ข้าวซอฉบับต่อไปจากแม่ศรีไวชัยพันธ์ราดพื้นบ้านถึงจะอายุนักแล้วยังเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมข้าวซอประเพณีอะไรอย่างต่างๆแม่ศรีไวชัยพันธ์นี่เพิ่นอยู่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็เพิ่นก็มาอยู่กับลูกเพิ่นเป็นพ่องเป็นเตื้อเป็นโหนที่เชียงใหม่นี่ขะใจโวยๆอำนวยมาแล้วเสียงดังเจี้ยวๆไปทั่วโลกากำอู้เปิ้นนั่นมันต้องมีปัญหาการโฆษณาดังไปทั่วบ้านโอ้โหยินดีนักนะครับงานลอยกระทงม่วนแต้เสียงท่านเป็นของโบราณก่อนนั้นเจียงใหม่เมืองงามวัดวาหลายล้ำแปลงกระทงอันไปลอยในกลางแม่น้ำบ่ได้เงาหงอยพ่อกระทงลอยเป็นสายเป็นเส้นโอ้ตั้งกรรมการปากันวิ่งเต้นไปหานางงามนั่งนิดล้อนางงามนพมาศตรงนี้ว่านั่งอยู่บนกระทงเน้อแสงสีเรืองฤทธิ์เหมือนร้อยจากห้องเมืองบนเหมือนเตป้าเตปาไทยเอวองละหงดังเตปลายบ

ป๋อมีกูวัดกูวาเนอร์ตั้งวัดเจียงยืนก็มีใจคล้องเปิ้นแป่งกลมลอยตองฟ้าตั้งวัดเจดีหลวงและวัดกวนก้ามาวัดจุมปูอันก็เปิ้นกระทำเองตั้งวัดปันตองนั้นศรัทธาเปิ้นเก่งช่วยกันบรรเลงทำเองเลยเจ้าวัดปราสาทแถมและวัดป่าเป้าตั้งวัดแจงสีภูมิก็เก่งล้ำตั้งวัดปันตองตั้งพระสิงห์นะวัดพระสิงห์ก็บอกนั้นบอกยันและวัดดอกเอื้องจองคำวัดปันโอนนั้นดูงามหน้าขำสวนดอกเนินนายหลายวัดบ่น้อยวัดปันโอนอยู่ไหนอ๋อวัดปันโอนรู้จักก็บางคนรู้จักนะเนินนายวัดหลายวัดหลายบ่น้อยวัดล่ามจ้างเนอเก่าแต่ยอดซอยบ่เชื่อไปก่อยพ่อไว้วัดดวงดีเหรอวัดกูเต้าวัดเดิมมีเมินแต่ไทยดูธาตุเก่าอันเมินมาครูบาจันต้าบุญนะวัดอันกูเต้านะดูธาตุเก่าอันเมินมาวัดดอกคำนั้นแน่มั่นนักหนาอุโมงสวยงามเสาหินเนอเจ้าแม่นมรคำปุระตั้งวัดล้านตองใส่งามบ่เศร้าตั้งวัดสะเปาพี่น้องวัดสะเปาพวกก็มีเนอะโอ้มีกูวัดกูว่าวัดสะเปาพี่น้องวัดปันตะเกินมีไหนอ๋อวัดปันตะเกินละอ่อนบ่เดียวบ่ฮู้จักวัดปันตะเกินแจ้งสีภูมินั่นนะครับวัดปันตะเกินมีหั่นพร้อมพร้อมสีบุญเรืองหั่นเนอนายวัดดับภัยนั่นบอกท่านทั้งหลายบอกว่ายิงใจลองไปพอเงอวัดเจตุปนหลังเฮียนปิ้นนะครับตึงงามแต่เนอใส่เงาลำแต่งามแต่ตักวัดเจียงมั่นแถมเจิญเจ้าที่ฮักลองไปแอวอันดูก่อยโอ้เจียงมั่นกับพระโทวัดเล็กที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่สร้างเป็นวัดแรกพญาเมืองลายเปิ้นได้สร้างไว้บ่ได้โหนถอยบ่เชื่อไปก่อยของเดิมเก่าเกลือได้700กว่าปีเด้อปู่ศรีสั่งไส้และก็บ่แปลงเฮามาแหละไทตั้งวัดมูลเมืองมูลเมืองมั่นกับมูลเมืองเมืองนะเปิ้นจ๋าบอกไว้มันเก่าแก่อันเต็มทีส่วนตัวข้านี้ได้กล่าวว่าจีกำไรบ่ดีที่บ่ถูกต้องปอขออภัยทุกคนแห่งห้องการลอยกระทงครั้งนี้ดูสวยวิไลจักจ๋าบอกจีเปิ้นแปลงแต่งสร้างดูงามตุ้ยกันอยู่ลุ่มๆเป็นมหาปางเดินตามหนทางมีหลายบ่น้อยพระโถคือเวียงนี่แวดบ่น่ะเนาะก็เปิ้นแปลงกระทงใสสีใสย้อนห้อยมีแสงแวววาววับวับเล่นหูเล่นตาคนหลายอึกอักยัดเยียดกันอันตัวต่างเอ้ยจะเขียนไปนักมากมายนานามกลัวท่านผู้ฟังจะจังม่อนข้าว่าป้าสีไว้โหถ้าจะเป็นผีบ้าแห่ก็มาเขียนมาตาข้าวจ้อยก่อนว่าจ่าตัวข้าม่อนน้อยขอจบเต้าอี้เป็นข่าวจบเรื่องราวว่าเหี้ยเต้าอี้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยแม่สีไว้ใช้พันนี่ก็เป็นปราดท่านเรื่องทีเดียวครับแต่งข้าวเท่าม่วนขับกันอยู่ลงลงนะครับก็อันอย่างละครับวางวัดก็บ่ได้เอ่ยถึงก็ต้องขออภัยคนเฒ่าคนแก่เพิ่นเขียนเอาไว้สําเติกกันลงลงลืมๆไปได้เหมือนกันบางวัดบ่ได้เอ่ยถึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ

0: ไอ้มื่นคอกหมูคอกควายห้องน้ำน่ะเหม็นบื้อเหม็นบึ้งจะแย่ใดดีหา
1: ปัจจัยจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณากะน้อง
0: แมงงนไข่ขางใส่ขี้หมูกองขยะนอนไตยุบยับยับอ่ะอุ้ยมันน่าคิดจ้ะ
1: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเนี่ยจะทำให้ไข่ขางแมงงนสามารถจะฟักออกมาเป็นตัวได
2: ้ไอ้ลงแป้งปุ๋ยมักเนี่ยจะหูมันย่อยฉลายโวยละอีล่า
0: ก็ลุงกับใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเปิ้นแน่นากะจะช่วยย่อยสลายเศษอาหารอินทรีย์วัตถุปุ๋ยมักขี้หมูขี้ควายขี้ไก่รวมไปถึงเศษพืชต่างๆน่ะจะช่วยย่อยสลายได้โวยยิ่งขึ้น
1: แต่ก็มีปัญหาแต่เมื่อส้วมที่บ้านกำเดียก่อเต็มกำเดียก่อเต็มอ่ะ
0: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาน่ะจะช่วยย่อยสลายกากอาหารได้ง่ายแล้วก็บ่เต็มบ่อยๆตวย
2: แล้วก็ที่ดินชวนด้วยลุงนะแข็งมันหัวจ้างปลูกยังก็บ่จะหางามนี่
3: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะช่วยปรับสภาพดินให้โปร่งร่วนสุยน้ำอากาศจะผ่านได้สะดวกหากพืชสามารถซ่อนใส่ได้ดีพืชจะเจริญเติบโตโวย
0: ไก่และผักก็บ่ไข่แข็งแรงไก่ก็พร้อมผักก็บ่งาม
3: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณา

0: จะทำพืชและสัตว์แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี
1: ป่อปลาบ่อกบบ่อกุ้งน้ำมันบ่ใกล้สะอาดปลาก็ดีกบก็ดีกุ้งก็ดีเป็นโรคไปหอดจะตายอ่ะ
2: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นโพกรุณาน่ะจะไปปรับสภาพน้ำในบ่อบ่ฮึ่เน่าเสียได้ง่ายเพราะจุลินทรีย์น้ำโพกรุณาจะไปช่วยย่อยสลายเศษอาหารมูลของสัตว์น้ำทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงบ่เป็นแผลบ่เป็นโรคได้ง่ายมีภูมิต้านทานโรคได้ดีเตยเจ้า
0: จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นบริษัทโพกรุณาขนาด 1,000 ซีซี 60 บาทต่ออันวิธีใจก็ติดอยู่ข้างขวดครับ
3: แปลงและขายด้วยบริษัทโพกรุณาจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์0532515788723612
4: สปารูลินาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพมีทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสาหร่ายสปารูลินาชนิดเม็ดผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาจะจำหน่ายโดยบริษัทโพกรุณาจำกัดซอยวัดป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่โทร053-251-578-872-361-2
5: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักได้ยินได้ฟังมาตรงมาเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจุลินทรีย์น้ำของโพกรุณาปตท.บันทึกใจได้ปันจ่องอย่างที่บนบอกตะกี้นี่แหละครับนะแถมยมปอสลายสไปรูลีน่าของโพกรุณานะครับอันเนี้ยจำเริญกินถึงวันถึงวันถึงวันตามที่เพิ่นบอกขึ้นนั่นนะโอ้พอขวดแรกก็ใกล้จะหมดแล้วเนอะปัดเท่าพี่น้องเหยมันถึงได้แทงขวดที่สองอะเมาะมันจะคือคึกคักและเข้มแข็งเฮียกพลังที่เสียไปคือคืนมาได้ด้วยสาหร่ายสไปรูลีน่าของโพกรุณาครับเหมือนปูชีมืนยักถึงวันเนี่ยไข้หัวค้าๆนะครับตุ้ยปีดีงามแข็งแรงโอ๊กแดงปลึงเอาไปใจเห็นตั้งแต่วันนี้นะครับตามตัวแทนจำหน่ายมีครับอย่าลืมเขียนข้าวห้ามข้าวซอเฮืองอำนวยนะครับบ้านเลขที่110/114ถนนกองทรายตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50,000 ต่ออันแผ่วแล้วนะครับข้าวซอฉบับต่อไปนอกจากจะมีตั้งเชียงใหม่ละปูนลำปางก็ห้ามมาเหมือนกันพี่น้องต่างลำปางเรื่องวันลอยกระทงลอยกระทงขมูลปุ่นประเสริฐ8/34บุญเรืองซบตุ๋ยจังหวัดลำปาง16วันที่16ปุ่นจำได้จัดดีหวานครับก็ปราดเจ้าบ้านเหมือนกันบ่ใจบ่ฮ้ายบ่ดีไผอย่ามาแต่งได้ง่ายๆข้าวห้ามข้าวซอจบปริญญายังแต่งบ่ได้ถ้าบ่ศึกษา16งามตาเดือนพฤศจิกาเวียนมาแถมแล้ว48พองแผ้วคนมากนักหนาเดือนยี่เป็งนาคนมาล่าเล่นมนุษย์ยิงใจเป็นสายเป็นเส้นตามบริเวณเบียดยัดเริ่มตั้งกันมาถนนหน้าวัดแห่กันไต่เต้าเข้าเวียงจัดกันนักล้ำงามงามอารามงามเหลืองวัดศรีบุญเรืองเริ่มต้นจากหั่นโอเอาหั่นเลยนู่นดินักเรือเรียนจ่ายยิงเรียงยายบ่อสั้นแห่กองกองนันเดือดเศร้ามีหลายโรงเรียนหน้าบานจืดเหย้าแห่กันย่างก้าวตัวต่างกระทงหลายลำบ่มีจืดจางนพพมาศนางนั่งมาเป็นเส้นยิ้มแย้มแจ่มใสเปิ้นหามาเล่นเลือกสาวขาวงามเด่นชัดเปิ้นแปลงแข่งกันมีสารพัดจักจัดกันเป็นเส้นเนืองนันสลาเขาเก่งล้ำเปิ้นจ้างสร้างสรรค์ประกวดประชันงามเหมือนล่อเบากันว่าขมูลยังบ่แก่เท่าจะนำหน้าตัวช่วยฟ้อนนะกะเขาฟ้อนด้วยกันเนาะเฮาประเทศไทยบ่ใจเดือดร้อนช่วยกันม่วนเล่นตัวต่างสั่งมาม่วนล้ำบ่มีจืดจางนครลำปางเป็นเมืองไก่แก้วรถมากก็หลายเป็นสายมากกว้างเปิ้นแปลงแต่งงามเลิศล้ำหมู่เฮาคนไทยถึงมีคุณจำทำจิตใจฮื้อสวยงามปากันเร่งลัดเข้าวัดไหว้สาอาหารพูนจาญอตานท่านเจ้าเดือนยี่เหนือเถิงไล่เติงมาเข้าหมู่เจ้าเหนือเฮาม่วนล้ำแปลงกระทงงามเอาไปไหลน้ำบุญจักตะกำตุ้มหมู่เฮาอาอาวป้าไปไผ่กระตึงมามองเงาพาธนาเอาบุญจักช่วยได้สาทุกขอพาธนาตายจัดได้บนปากนักข้าวทุกคนทุกคนรวยนะ
6: ท่านกำลังรับฟัง
5: ลูกหลานตั้งหลายคือยกมือไหว้ยามกระทงลอยล่องน้ำกรุสุดผลบุญเจ้าหนุนช่วยกำยามเฮาม้วยหน้าเมื่อมอนกันไปตั้งน้ำกับบัท่าสังหอนจักมีเรือจรมาช่วยนำเจ้า เข้าถึงอินพรมจันฟ้าห้องเก่าโป้นจากทาราแม่น้ำวันลอยกระทงสั่งมาม่วนล่ำภาคเหนือแห่งห้องของเฮาแอลแอนนาไปไพตึงบ่มองเงาม่วนแต่นอเฮาภาคเหนือตื่นเต้นภาคเหนือตื่นเต้นคอโป่งกำจ่าเขียนมาว่าเล่นคำมูลยอเกณฑ์ข้าวนี้เต้าอี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยจากคำมูลปุ่นประเสริฐ8034บุญเรืองตำบลซบตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเขียนข้าวห่ำเรื่องลอยกระทงโคนเฮาเนี่ยสนุกม่วนงานกันไปนะครับเป็นประเพณีอันดีงามช่วยกันสืบซ่อนไว้กันแล้วกันครับ
2: เนี่ยไอ้หมื่นคอกหมูคอกควายห้องน้ำน่ะเหม็นบื้อเหม็นบึ้งจะแย่ใดดีหา
1: ปัจจัยจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณากันน้อง
2: แมงงนไข่ขางใส่ขี้หมูกองขยะนอนไตยุบยุบยับยับอ่ะอุ้ยมันน่าคิดจ้ะ
1: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเนี่ยจะทำให้ไข่ขางแมงงนไม่สามารถจะฟักเอามาเป็นตัวได
6: ้ไอ้ลงแป้งปุ๋ยมักเนี่ยจะหูมันย่อยสลายโวยละอีล่า
2: ก็ลุงกับใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาเปิ้นนะกะจะช่วยย่อยสลายเศษอาหารอินทรีย์วัตถุปุ๋ยมักขี้หมูขี้ควายขี้ไก่รวมไปถึงเศษพืชต่างๆน่ะจะช่วยย่อยสลายได้บ่อยยิ่งขึ้น
1: แต่ก็มีปัญหาแต่เมื่อส้วมที่บ้านกําเดก่อเต็มกําเดก่อเต็มอ่ะ
2: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของโพกรุณาน่ะจะช่วยย่อยสลายกากอาหารได้ง่ายแล้วก็บ่เต็มบ่อยๆตวย
1: แล้วก็ที่ดินชวนบ้านลุงนะแข็งมันหัวจ้างปลูกยังกระบะจะหางามนี่
0: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะช่วยปรับสภาพดินให้โปร่งร่วนสุยน้ำอากาศจะผ่านได้สะดวกหากพืชสามารถซอนไซได้ดีพืชจะเจริญเติบโตโวย
2: ไก่และผักก็บ่ไข่แข็งแรงไก่ก็พร้อมผักก็บ่งาม
0: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นของบริษัทโพกรุณาจะทำให้พืชและสัตว์แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี
1: ป่อปลาบ่อกบบ่อกุ้งน้ำมันบ่ใกล้จะอาดปลาก็ดีกบก็ดีกุ้งก็ดีเป็นโรคไปหอดจะตายอ่ะ
2: ใจจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นโพกรุณาน่ะจะไปปรับสภาพน้ำในบ่อบ่ฮื้อเน่าเสียได้ง่ายเพราะจุลินทรีย์น้ำโพกรุณาจะไปช่วยย่อยสลายเศษอาหารมูลของสัตว์น้ำทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงบ่เป็นแผลบ่เป็นโรคได้ง่ายมีภูมิต้านทานโรคได้ดีเตยเจ้า
0: จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นบริษัทโพกรุณาขนาด 1,000 ซีซี 60 บาทต่ออันวิธีใจก็ติดอยู่ข้างขวดครับ
3: แปลงและขายด้วยบริษัทโพกรุณาจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์0532515788723612
5: ได้ยินได้ฟังกันหมดแล้วนะครับรู้จักแล้วว่าจุลินทรีย์น้ำของโพกรุณาซอกซื้อใจนะครับนอกจากนั้นสลายสไปรูลินาท่านเอาไปใจนะครับผมนี่อาจารย์อำนาจฮื้อละอ่อนเอาฮื้อผมกู้เดือนทีเดียวละครับนะเดือนละขวดเดือนละขวดปะทะมาหันปูสีมื่นยากเลยนะมันดึงตุ้ยปีดีงามแข็งแรงโอ๊กแดงปะลึงโอ้แท้นะโอ้ครับปะต้องคือคักละเข้มแข็งเฮียกพลังได้เสียคืนเสียไปคือคืนมาได้ครับด้วยสลายสไปรูน่าของโพคารุณาสำหรับวันนี้จะเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักตั้งหลายไปก่อนขอพี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับThank you.

สวัสดีครับพี่น้องพี่รักแฟนเพลงแฟนซอที่เคารพทุกท่านช่วงต่อไปนี้รัตนังเสียงซึ่งสตูดิโอร่วมกับคนเมืองเรคคอร์ดขอเสนอซอสตริงคอมโบมาตามกรรมเรียกร้องของพี่น้องแฟนเพลงและแฟนซอนะครับวันนี้เขาจะซอเท่าหยอกสาวเพื่อพี่น้องได้ฟังกันนะครับซึ่งอยู่ในชุดมันลูกเดียวเขียวลูกป้อหนึ่งช่วงต่อไปนี้ขอเชิญพี่น้องรับชมและรับฟังความสนุกสนานจากซอสตริงคอมโบเท่าหยอกสาวได้แล้วณบัดนี้

0: 不杀乌台人，
1: 就可白了中国第五名呢。
0: 哎，
2: 我来报，
0: 娘，你报，你报吧，我用。杨氏说你个太太个吧，他就搬在什么西高高所。
1: 哦，关头你妈白不的？哦，混多的，南来的混张皮箱的钢板，不呢？那他妈的关呢？那我招呢？他们。
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: มา มันเหวตั้งบนบ่ได้ทั้งหลุมบ่เหวหัวแม่ตีนนะว่าขึ้นนักนึง
1: เป้มันว่าคือพี่อ่ะได้เมียเด็กว่ะอีเป้ต้องว่าขึ้นมันเลยแล้วอ่อนเด็กก็มีแล้วลูกว่าเหรอ
0: มันมีได้เฮาก็มีได้เน
1: า
0: ะ
1: มันมีได้เฮาก็มี
0: ได้ผัวเด็ก

0: ได้เมียเด็กแล้วพี
1: ่หมดหมด
0: ได้หัวเด็กเออแต
1: ่หมด
0: เฮ้ย
1: มึงมาร่างห้องไอ้เฮ้ยห้าพอหัวมึง
0: เมื่อเกี่ยวกับหัว
1: มันแบบปึ้งหน้ามึงกับหัวมันแบบปึ้งกับเพลง
0: มันแค่ได้อย่างจะเลาะจะแล่อะชูว่าหัวชูบางองอี
1: ปัดเลาะไปจะเลาะจะแล่แล้วมึงไปไหนมาเนี่ยมึงไฟวาบหัวมึง
0: ไปวัดมาข้ากันย้อมน่ะข้าทันเขาย้อมกันกับข้าย้อมไปแฉเตือนได้ไปแฉทำไมล่ะ
1: อันนี้เป็ดปี่กะ
2: อ๋อเป็ดสาวเจ้า
1: อ๋อเป็ดปี
0: ่ตัวก็ยังมีเด้ออีล่าก็มีเด้อเน
2: า
0: ะ
2: ปี่เป็ดสาวขึ้นเขาเป็ดสาวค้าง
1: ไ
0: ปอันนี้สาวขึ้นอันนี้สาวค้าง
1: ปีนมาบ่ามึงเอาแม่เอาปีมาบ่อยปล่อยเอา
3: ว่าเอาไปเลยป้อ
0: เป็นยังไงโอ้เชื่ออย่างที่เชื่อเนี่ย
1: แหละเอาสอทิพย์สอทิพย์เออขึ้น
0: เป็นยัง
1: มาเลย
0: พี่จะร้องเหรอ

0: จอนเอ้ย
1: ยัง
0: ไอ้มันเฒ่ามันแก่แล้วก็มีลูกคนเดียวเดี๋ยวไปเอาไปเงี้ยยังเน
1: า
0: ะ
1: อ๋ออันนั้นลูกกะเจ้า
0: ลูกเบา
1: ลูกเปิ้นน่ะมดมันว่าน้อยได้พี่แต่งงานแล้วยังลูกเบาย
0: ังบ่แต่งแต
1: ่อ๋อพี่เอาบ
0: ่ชื่อมันชื่อมันน่ะจ๋อยจ๋อยแจ่มแจ้แล้วอย่าไปลูกปึ้งค่ะ
1: ปั๊มบังอ่ะฮะดังละกี้มันให้อยู่กลัวด
0: ุ้งเฒ่าละเนาะ
1: ให้กลัวคนเฒ่าของเงาะได้ป้อบ่ได
0: ้เฒ่าแก่แล้วรักเหี้ยวบอบมาตั้งลุ่มก่อนยานอย่างหอขันเล่มหัวเขามึงอย่าเพิ่งขึ้นนะจะมีภายในเอาเป็นกูกเงี้มเอาไปซ่อมแซมรวมซ้อนอยู่มาตึกวันสองพ่อลูกตกย้อนบาปมีกูอ่อนนอนตัวลูกมาเมื่อเจ้า
1: อ๋อให้ดูแต่ปีแต่หน้าแต่
0: คิงบ้างล่างสอยก้มพอกันน้ำบวยพออย่างกุยหนึ่ง
1: กันน้ำบวยอย่างมีได้ลูกมั้ยเนาะ
0: อ๋อแล้วจะเอาอันถ้ามันเท่าอย่างนี้เราไปหักนี่ไหนมัน
1: โอ้คนเฮาอ่ะมาเกี่ยวกับร่างกายเท่าแก่ยังเจ้าถ้าหากลุงมีน้ำใจข้าข้าเจ้าแต้นะเจ้า
2: อู้ไปเลยเท่าแก่ขาวบ่เป้าหัวสีเครื่องใจมันมีขุดใส่ข้าวต้มขุดใส่ข้าวต้ม
1: เท่าแก่ขาวบ่เป้าหัวสีจ้องใจมันมีขุดใส่ข้าวต้มขุดใส่ข้าวต้มอ๋อเปิ่งว่ายิ่งแก่ก็ยิ่งมันเนาะพี่เนาะบัดลองบ่ฮู้เนาะพี่เองจะเอาผัวแล้วเนอะพี่มันยังไม่ได้ตัวโอ้อีพี่จะไปฟังโอ้อีปีก็ผ่านมาแล้วสองคนแล้วโฮบเกยคำเตือนลูก
2: โอ้ยสองคนแล้วมันก็แล้วใจคืออู้บ่เข้าใจกัน
0: ไผอีปอว่าคิงเอาอีเท่านี่ไปหลายกระบอกละ
2: อาสาดไปตัวก่อนอาสาดไปตัวใหญ่ปี
0: ฮะอันหรอถ้าบัตติตั้งเท่าตั้งแกเอาทำน้องเพลงเหี้ยวดูสิที่ทำน้องอันแรกไปแก
1: เอ้ยแล้วคนเท่าจะมา
0: แก้วแก้วแก้วมา

0: ในนามของเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานชาปนกิจในครั้งนี้ต่อไปนี้ในนามของเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาวางผ้าไตรปังสกุลขอเรียนเชิญ
1: เก็บตัวแต่งโคเสื้อดี
2: ๆถึงเวลาแล้วบอก
1: ไปเลยไปเลย
0: แม่เลี้ยงศีลาก็แพททองคำมาเป็นผู้วางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โคชก
3: เป็นยังครับ
2: บัดเจ้าจื้อลุงกันนี่ลุงปุ่มบรรลุมทุ่มนุ่มนี่บะหมี่จื้อกันนี่ฮะ
0: แม่เลี้ยงศีลาเปิ้ลเอามาคนเดียวครับ
4: เฮ้อมันโห่อย่าพ่องว่าไผเป็นไผ
2: กูแค้นชกบัดจะมีวันเดียวบัดจำไว้

0: ม่เฮ้ยไม่เรื่องสิละโซฟนี่ยังแต่งตัวงามแต่ไม่เรื่องแต
1: ่แน่นอนอยู่แล้วงานนี้นะไม่เรื่องจะได้วางผ้าหำละลูกห้องไปถึง300ก่อนนะ
0: อ๋อท่อแน่นอนก็ได
2: ้ป้ากันแถบแล้วเราพี่น้องเนาะยังบัตรถึง7วันลงแถมแล้วเอาละเพื่อบ่เฮือเสียเวลาเหมือนอย่างเพิ่นว่าหมู่4มักซ่าหมู่5มักใหม่อันดับต่อจากนี้ไปผมจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติได้มาวางผ้าไตรปังสกุลท่านผู้มีเกียรติผู้นั้นก็คืออ
0: ้าวมาเลยเรียกเอาพอมาได้จับกำม
2: ือก็นานปุ๋มบลุมถุงหนุ่มเป็นผู้มาวางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
1: โอ้โหโอ้โหบ่ใจกล้าแม่เลี้ยงบ่ใจกล้าวางแม่เลี้ยงหอมไปแล้วนะ
3: เสียใจอดอดผ้าไตรบังสกุลนี่ป้นนานเอามาเองฉันโดย
1: ห้องอู้หญิงอีมันมาถูกเนอะ
3: ถูกปะทุกปะหัวบ่มีปัญหา
4: อย่าเมาเถียงกัน
2: ฮะไอ้เสียง
5: ไอ้อู้น่ะ
6: พี่อยู่นั่นซะแล้ว

0: ปืนว่าเจียงใหม่ใจบุญยังปูนปากหวานแป้งงานลำปางชำเนียงปืนชันบักไว
1: ้ว่าไปเลยรู้มันก็ยังเดียวกันนะกะ
0: จะไปยังยังได้ลองฟังไว้ทีกะได้ยินปืนเล่าให้ฟังนะถ้าปืนเอาแป้งงานลำปางกับเจียงใหม่มันดับบะเป้าแข่งกันนี่นะปืนได้เป็นร้อยเขากำลังได้ที่ห้าชีพอยู่เอโล
1: โหแล้วไปแย่บะเต้ากันอ่ะ
0: กูกับชำเนียงมันมาเหมือนกันเนี่ยกะ
1: นั่น
0: เจียงใหม่นี่หนึ่งบะเป้าสองบะเป้าสามบะเป้าแป้งงานลำปังหนึ่งเป้าสองเป้าสามเป้าเปิ้นได้เป็นร้อยเฮาบะตันเปิ้นอีนะ
1: อันนั้นเปิ้นอู้เอาม่วนบะได้ข
0: อคนนั้นว่าใครนับแข่งกันชักกำบ่เน
1: า
0: ะ
1: เออน่ะมันฟังคำเล่าบะเต้าทหาร
0: ชิปทหารบะเต้ากำพ่อนะหมู่เฮาเนาะ

0: ลุงอันที่ว่าลำปางกับลำปูนเนี่ยที่ว่าอุ้มเหมือนกันนี่มันอย่างไรก่
1: อต่อมาจึงต่างกันนักพ่องเนอเช่นจื้อจิ้นไม้หลาบนี่เขาต้องการเพี้ยแมงกอก
0: โอ้ต้องใส่เพี้ยกับอันมันบะหมลุง
1: ถ้าต้องแปลงงานลำปางได้หน่อย
0: ว่าไปเลยลุงก็ตากิโลเหมือนกันมันก็ได้เต่าเดียวกันนะ
1: ครับมาเถียงครับมาเถียงแต่ชื่อจีมาหลับแป้นั่นลำปางขอเพี้ยได้น้อยเดียว
0: เออแต่เนอะ
1: ถ้ามาตั้งหลับปูนขอเพี้ยดอกได้นักนะ
0: สีได้นักเน
1: าะถ้ามาตั้งเชียงใหม่ได้ใช่เงาแต่มาน
0: ั่น
1: ขอเพี้ยอันเนี้ยคือภาษาท้องถิ่น

0: เอ้ยมานักอกนักใจฉไมบะเดียวอันแถมน้อยนะแล้วอ่อนมันจะอู้กับเมืองมาได้ล่ะเนอะป้อเมืองแม่เมืองชอนลูกอู้เป็นไทยอู้ได้กันยังแฟนเป็นชะเริ่มชะเกิมเหร
1: อนั่นมันอย่างไรชะเริ่มชะเกิมหรอม
0: อแหมขนาดมึงยังบอกหูเรื่องชะเริ่มชะเกิม
1: โอ้แต่ลูกมันเกิดบัดตันนะกะลุง
0: ก็คืออู้จ้างพ่องมาจ้างพ่องฟังหูเรื่องพ่องบอกหูเรื่องพ่องนะกะ
1: เอออ
0: ันเนี้ยเปิ้นห้องจะเริ่มจะเกิมอย่างเจียงใหม่เฮาว่ากับไฟแม่นก่
1: อแม่นน่ะกะกับไฟนี่กะ
0: คนไทยว่าไฟแช็ก
1: นักคนไทยเล่าพวกว่
0: าไฟลำปางว่าแถมยัง
1: ว่าได้หม
0: อแปม
1: แปมว่าแม่นว่า
0: เข้าไปพะเยาว่าแถมยังแปมโชว์แง่แต่ละที่แต่ละท้องถิ่นอู้บ่เหมือนกันไว้ผิดเพี้ยนไปคนเล็กคนน้อยแต่ว่าลูกหลานเฮ้ยจะอยู่ท้องถิ่นไหนก็แล้วแต่จะอู้ชันอู้เหงาก็แล้วแต่เฮ้ยฮักฉาไว้เนอะพระฉาบ้านเฮานะชันเน่บ้านเฮาก็คือพระฉาท้องถิ่นของเฮาเฮ้ยฮักฉาไว้ดีๆเนอะลูกหลานเนอะ

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืน
2: โตอาลาฮาโตชัมมาชัมบูตาชานะโมตัสสะภะคะวะโตอาลา

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันตอบอยู่เมาชวดมนต้องชวดดังๆค่ะ
1: ชวดมนดังมันบ่ดีไปรบกวนเจ้าบ้านกะฮะยิ่งเจ้าบ้านเขาว่าเฮาหูลึงหูตึงกันอยู่เนี่ยโอ้ย
0: โชนี่มันบ่ฮู้เรื่องเลยมันต้องชวดดังๆมันจะได้เงินบ่ถึงบนสวรรค์ชั้นฟ้ามหานี่ล่ะปานบุญเตวบุตรเตวดาเพิ่นจะได้หับหูเอาไว้เอา4 3 2 1
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
3: คุณพี่จะทำอะไรหรือคะ
4: อ้าวก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน
0: ่โตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: 都阿拉哈都参马参布
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈ไปวันนี้วันนี้บัตันตั้งตัวตัวบัตาเตนอกำลังเป็นประธานจะพาอบตเงินเดือนหมื่นป่ายจะได้มันถ้าอย่างนั้นเอาเมียผมไปก่อนเนาะแล้วผมจะโตยไปหามาลูนนี
3: ่โถโถอันยังยังอันโอ้ชูน่ะกะชมควรจะไปก่อนค่ะข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่ลูก
2: ชูน่ะต้องไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
2: ชูไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
1: ไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึงสองคนนั่นเนาะถ้าชูถึงสองคนไม่อยากจะไปเจ้าจะไปชวดมนต์เสียงดัง
2: ครับครับผมต่อไปนี้จะมาชวดมนต์เสียงดังแล้วครับ
1: โอ้อินิจิมากมาก

0: าเนี่ยเมาหลับเมานอนตายอยู่ฮะเนอะมันเกิดไปเหี้ยไปหาอย่าง
1: เงี้ยโอ้ยเหี้ยอย่างนั้นเหรอเหี้ยปวดตายปวดเท่าปวดตายปวดรวยปวดล่ำโอ้ยนี่กี่โมงเลยนะโอ้ยโมง
0: สามวันปวดเที่ยงอะ
1: เออเจ้ามันสูบดีเนี่ยฮักกึดได้แล้วเขาจะรวยละเขาจะรวยเงินเป็นล้านล้านล้านล้านล้าน
0: รวยเน่นเน่น
1: บัดนี้แหละสู่พ่อข้าวเนี่ยพ่อหนังสือพิมพ์นะครับเปิ้นปลดคนงานออกเป็นร้อยร้อยปันปันคนเนี่ยเขาจะรวยกับเขาแล้ว
0: รวยอย่างไรเขาเอาเงินที่ไหนมือ
1: โอ้เขาก็ทำตัวเป็นเจ้าปอกอะเออฮือเหล็กฮือดวงฮืออย่างนั้นว่าบุญมีกรรมบางอย่างนี่เขาแม่เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้องเอากระหันตั้งกล้าข้าจะเป็นเจ้าปอข้าจะเป็นเจ้าป่อถันนูบินฮือสู่เป็นตั้งเข้าเนี่ยสู่สู่ไปซ้อเอาชุดข้ากำผ้ามัดหัวกาสันลงอันนี้มันเหมาะๆนะดีก่อนมีก่อนมีก่อน
0: จะเอาสันลงสันลงมันบ่มีสู่มีก็สิ้นยอกผืนเดียวเอา
1: ก็เกินเราไปกาลงทุนไปแปะไม่กำข้าจะแปลงหอดีดีเหมาะดีดีสปะเหมาะข้อดีนะเขาจะ
0: ระวังเนอะก็ถาตัวบ่มีนะ
1: เฮ้ยจะไปหน่อยข้าจะจัดการคนเดียวรับรองสู่รอรับทรัพย์อย่างเดียว

0: นมนุษย์โง่โง
1: ่โชเดือดใช่กับมาเนี่ยปะทองเข้าบ้านมาเรื่อยๆมาอย่างนู้นน่ะนอนมู้นน่ะ
2: หลายคนน่ะ
1: สู่จัดการใครไปเตรียมตัวได
3: ้สวัสดีครับผมจะมาขอดูดวงครับจะป่ออยู่ก่อนนี้
2: เออไผ่น่ะ
4: อันผมขอด้านลูกปุ่นใต้ปุ่นแม่จะมาขอพ่อเมื่อก็จะ
2: มามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบ่ฮู้ว่าเปิ้นจะส่งก่อนอีเนาะ
4: ครับครับครับ
1: เล่นน้อยเล่นน้อย
2: จะป่อแม่ละเฮ้ย
1: มาหยะจังหาบัดเดียวชมาหยะหยังกันเด้อออกบ้านมากี่กอง
2: อันหยังไปกี่กองเนี่ยเปิ้นว่าถามว่าออกบ้านมากี่โมง
5: โอ้ผมเขาก็ออกบ้านมาสัก 9:00 นน่ะครับ
1: ยังมาก็ว่าขี่สีล้อม
5: อันหยังไปลุม
2: ต้นถามว่าเตโอมาก็ว่าขี่สีล้อมา
3: ขี่สีล้อ
2: รถสีล
1: ้อเอาขี่ดอยมาหรือเปล่า
4: อันหยังขี่ดอยบ่ได้น่ะ
2: เอาของกินมาฮื้อปอกก่
4: อเออบ่ได้เอาหยังมาชักหยัง
1: ปอกบัดเดี๋ยวนี้สู่ต้องการอันใดจะฮื้อเจ้าป้อธนุบินช่วยเหลือว่ามา
3: คือว่าผมเขา3คนเนี่ยจะมาขอดูดวงว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยโอ้ชะตาชีวิตมันยังบ่ล่ำบ่รวยชะตัวมันเป็นอย่างจะมาขอพ่อเนี่ยครับ
1: ดูลักษณะชูเขามื้อนี้บุญมีแต่กำบังแต่บ่เป็นหยังถ้าสะเดาะเคาะแล้วถูกจะดีจะร่ำรวยมั่งมีเงินทองคือเอาจ้างมาคนละหมู่คนละหมู
5: ่โอ้โหเอาจ้างอย่างคนละหมู่ก็มันจะจ้างก็มามีนะจ๊ะป่ะ
1: จ้างมันอยู่บักไก่มันอยู่ในลังที่เป็นปวกจบโฟ
4: จ้างปวก
2: จ้างปวกจะกินเบียร์เป็น
1: ลังเกี่ยวพี่มักได้ก
5: ็ได้ครับจ๊ะป่ะได้ครับ
1: ขาดใจอีพ่อก็จะช่วยโซโซช่วยอีพ่อก็จะช่วยโซเอาแล้วเนอะฮึกเยี่ยมจ้างมาภายใน3 วัน7 วันถ้าเป็นอย่างนั้นอีพ่อจะช่วยชูมาได้สวัสดีสวัสดี
2: โอ้
3: ใช่เจ้าป่อ

0: ้ตั้งแต่เป็นเจ้าป่อมาเงินเป็นปึกปึกหญ้าวกนั่นไม่เนี่ยดีละมันมาอยู่กันดีละเขาจะได้เอาชะตังเอาช่วยเอาแหวนอะไรที่เขามาตานของเขาดิจดไปเอาเมียใหม่
1: สวัสดีเจ้าป่อ
0: เหลือเล่นน้อยเล่นน้อยมันยัดสังห
2: ามันเหลือน้อยเหลือน้อย
0: เออจูป้ากันมาหาพ่ออย่างนี
1: ้วันนี้นี่นะผมจะว่าจะมาบัดดูดวงผมแต่จะมาดูดวงเจ้าป่อ
0: ดูดวงอะไร
1: ว่าเจ้าป่อนี่จะตายเมื่อใด
0: เจ้าเฮ้ยเฮ้ยจะมาแน่ครับ
2: นี่เอาเงินมาเอาเงินมา
3: ขันนี่สู
0: ปืนปืนเขาจะมาปืนเจ้าป่อ
2: เอาเงินมา
1: ครับไป
0: เออเออเออเดี๋ยวนี้สู
4: ท่านกำลังรับฟังCM77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านน
0: าเจ้าป่อโลดหนีกระดายนั่นตกปืนบอกแหลกละกะเนี่ยเปิ้นว่าเจ้าป่อธนูบินธนูบินเงินบินไปอย่าหมดแล้วสู

0: จริญเจ้าของแปลกๆมีตั้งเพนะเจ้าโอ้ได้ขายแล้วเว้ยมานหมานหมานหมานหมานหมานม
1: าเป็นยังกี้บ่ฮึอีวานเวอร์ไว้แบบกูก็ว่าผัวกูอย่ามาหวีผมเริ่มแลตึงวันเป็นว่ามึงมาหล่อผัวกูแหละ
0: ฮะอีคำดอทคอมมาหล่ออย่างไร
1: ก็ค่ะผัวกูตะกี้เรามานหมานหมานเนี่ย
0: กูเรื่องขายผัวนี่อย่างฮะกูว่ามานหมานหมานอันหมอกประมาณต่ำสี่อ่ะกูจะเอามาหยั่งหยั่ง
1: ปอปออย่าไปปากนะก็มาซื้อครัวกูนี่เฮงเฮงเฮงเฮงเฮงเฮง
0: อ๋ออ๋ออย่างอี้บอกอีคำดอทคอมอยู่ในห้องหากับผัวกูหลักเมาผัวกูแหละ
1: เอออีมูนอีเมลกูยังมาหันหน้าผัวมึงกับเต๋อว่าผัวมึงเป็นคนอย่างใดว่ากูเมาอย่างใดฮะ
0: ก็เฮงเฮงเฮงอยู่ในห้องหากับจื่อผัวกูกับผัวกูจื่อไอเฮงลูก
1: ให้เป็นว่าไอ้แห้งอินเทอร์เน็ตนะผัวมึงกะกูจะเอามายิ่งยังผัวกูนะไอ้หมาน ICQ ก่อนนะเย
0: ่อ๋อไอ้แต่งไอ้หมาน ICQ ไอ้หมาน ICU อะกะ
1: มึงจะปีปากอีวันไวเวอร์เว็บ

0: มาวันนี้ไผ่จะใส่เซเนอร์ข้าจะเปิดวันนี้แล้วเนอร์
1: ข้าใส่ไปแล้ว
0: เอออันนี้มาแต่เนี่ยเอออีคำดอทคอม50อีมูลอีเมล55อีวันเวอร์ไวเว็บ30มีไผ่แล้วบ่
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เสียงอันฝากมาใส่ตัวนี่เปิดมาได้มา
0: ไหนกวยโอ้190เป็นว่าเจ๊เสียงอันนี้ได้นี
3: ่โอ้ต้นมันเท่าใดน่ะบัดเดี๋ยวเนี่ยดอกมัน190อ่ะ
0: 100แม
3: ่โอ้อย่ามาใจถึง
2: เฮ้ยเจ๊เสียงอันหิยัง

0: มามีแล้วมามีแล้วมามีแล้ว
1: มามีอย่างอีโมนี่เมียวฮะไฟไม่เหินมึงกะก็มาประจักษ์ซอยมึง
0: มาเดี๋ยวนี้นะหัวเจ๊เฉงอันหนีไปตัวเมียน้อยเอาเงินไปตัวเหี้ยตู้เย็นทีวีเอาไปหมดมาเหลืออย่างสักอย่าง
1: โอ้แล้วอย่าไปเดือดร้อนอย่างกับปล่อยให้ไปให้บ่อนไม่ใช่เรื่องของตัว
0: ก็เจ๊เสียงอันก็เจ๊ฉันเองน่
1: ะ
0: จ้า
1: เป็นว่าเจ๊เสียงอันนะมึงก็อีมูนอีเมล
2: ป้าป้าไข่บะฮู้มาหา
1: ไข่แฮมมา
2: ไข่บะฮู้เอาผ้ามัดหัวมีหนวดตอย
1: ว้าย
3: สวัสดีครับแม่ค้าทั้งหลายครับ
4: มาสวัสดีใส่ไผ่มีไผ่นี่สักคน
3: อีนี่ไปไหนหมดครับ
4: โล่นกระแตกนุ่งทุ่งไปทางไหนบะฮู้แล้ว
3: แล้วผมจะเก็บเงินกับใคร
4: โอ้เงินนี่บ่ได้ละน้ำมันหมูมีห้าม3ขวดเอาเถอะ
3: เหย่1,000บาทไป1,200บาทมา10,000บาทไปหายเสร็จหากิจจับ

0: ขอสุแม่เอาเข้าไปสีกรรมเนอะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่หลวดอมากรรมเนอะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่เอาแกบหมูมาตอยเนอะ
1: เออก็ได้นะกะแล้วน้องจะไปไหน
0: พักผ่อน

0: ขอสุแม่ตักน้ำไว้ใจกำเนอะ
1: เออได้กะ
0: แล้วก็ขอสุแม่กวาดบ้านถูเฮือนกำนะไอ้เนอะ
1: เออก็ได้นะกะ
0: แล้วก็ขอสุแม่ไปเอาข้าวเจ้าที่บ้านพี่ปั่นไปเอาน้ำตาลที่บ้านพี่เงาไปเอาบะเป้าที่บ้านพี่สมจะแปลงขนมไปวัดวันพูก
1: เออก็ได้นะกะแล้วน้องจะไปไหน
0: พักผ่อน
1: อือฮึ

0: ่อสุแม่ลูกหนึ่งข้าวกำเนาะ
1: เออได้ก็
0: แล้วก็ขอสุแม่เสาะของกินข้าวงายกำเนาะ
2: เออก็ได้นะกะ
0: แล้วก็ขอสุแม่เอาผ้าไปซักกำเนาะ
2: เออได้กะ
0: เออแล้วก็
2: โบเอาลูกเอาเมียได้ซักเสื้อไปผ้าบรูดะ
0: ก็เพิ่นขอสุแม่แล้วเหรอ
2: จะมาตายก็สุแม่เนี่ยกะ
0: ไออันยังมาข้าวเสียงใหญ่เสียงน้อยอันหา
2: จะฮื้อรีดตัวก่อ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่น้องน้องน้อง
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้องบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงข้าวแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะเหรอกินกว่าแต่ว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเกมล้ําบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนอะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดที่หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่แอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เนอะ
0: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
0: ้มาได้บ่ได้ไอ้เบิ่งเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเนาะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบหน่องเมียกูคนเฮ้อกูจะตวยฆ่าปืนตุกพวกน่ะจะบอก
2: มาท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เอาละเนยไปแล้วเนย

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาเฮ้อน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเหี้ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอเอารถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้ไปใช้ไก่
0: ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วนี่มึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: โอ้อ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้น
0: ว่า
1: ขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักอ้าวกอดมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: ามาใจกับพ่อแกอันที่กำเป็นว่องในมือฮะนายหยังอ่ะ
1: ว่องไวเอามาล่อใคร
0: ล่ออย่างใดป้าแก้ว
1: แกนได้ลอดว่องบ่เอาตัวแกนได้จับเอาแกนกลับซ้ำดี
0: เปิงอ่ะลุงหญิงป้าแก้วว่าแต่ลูกนี
1: ่ฮะมันว่าจะได
0: ้ก็ขนาดไข่ต้มแกนน่ะแกะแล้วน้ำป่าฮดเอาข้าวข้าวจิมาหื้อไข่แตกจังแท้แบบป้าแก้ว
1: ฮะมันว่าเมื่อใดอันนี้มันเล่าขวัญแม่ผัวมันรู้นี่

0: ใครบุ๊บหมาน่ะ
1: กูแหละหมานี่มันปากบัดดี
0: เฮ้อหมาไปปากได้อย่าได้แม่มันก็เห่าอากะ
1: มันเห่าในบ้านดีอันนี้ไปเห่าตามกาตามลีฮื้อแม่กาไข่ขอฟังกีดด้วยกันตึงวันอันนี้มาเป็นงูเห่างูจองกูเบื่อ

0: ไข่แยกกินคบกับบาลังกากพริกติดบ่เบ้อเบ้อเบ้อโอ้มันตึงบ่โป้ดีเท่าขี้จี้เนี่ย
1: มีไผ่อยู่บนบ้านพ่อครับ
2: อยู่เจ้ามีธุระหยัง
1: เอออันนี้บ้านป้าแก้วแม่นก็ครับ
0: แม่นแล้วหรอบ้านแม่แก้วอย่างนี้หยัง
1: เออผมว่าก็มาจวนแม่แก้วเนี่ยเข้าสมาชิกศพอีนะ
0: บ่เข้าบ่มีชะตา
1: บ่เป็นหยังแม่แก้วแม่แก้วบ่มีสตางค์นะแม่แก้วเอาสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนเนี่ยฮื้อผมถ้าเพิ่นมาเก็บสตางค์นะผมจะออกคือแม่แก้วหมดแล้วถ้าแม่แก้วเสี่ยงบุญไปตายไปเหตุก็ดีผมได้เงินมา 50,000 ผมจะช่วยซบแม่แก้ว 10,000 โดยแม่แก้วบ่ต้องเสียหยังสักบาท
0: ขอ 15,000 ได้ก
2: ็เอาว่ากะแม่เฮาบ่ได้ออกเงินสักบาทสมัยบัดเดียวเพิ่นถึงเอาคนเฮาเข้าไฟแนนซ์กันหมดอะ
0: ไฟแนนซ์ไฟเนินหยังใดกูบ่เข้าใจทำไมกูบ่มี
2: โอ้ยก็เอาคนเฮาเข้าสมาชิกศพนะกะแม่อีแม่ตายเมื่อใดเพิ่นถึงเอาเงินมาฮือ
0: เออสมัยตะก่อนเพื่อนกินหาได้เพื่อนตายหายากมาสมัยนี้เพื่อนกินหาบ่ได้เพื่อนตายหาง่ายเนาะ

0: ชาวน้ำมนเป็นกุลสตรีอ่อนโยนกำนันตำบลก็ประกวดเทพี
1: โอ้โอ้ไอ้น้อยมันจะไปไหนแถมอ่ะมาแต่งตัวงามพี่ลี่จ้องกองฮะ
2: ก็เปิ้นจะไปงานวันเกิดของเพื่อนเปิ้นนะกะอีป้ออ
1: ันยังจะว่าก็วันเกิดวันนี้ก็วันเกิดวันมึงมันจังเกิดจังวันกะฮะ
2: ก็เพื่อนมันมีหลายคนน่ะป้อคนไหนก็เกิดวันเกิดวันน่ะกะ
1: ตามเดี๋ยวก่อนเพื่อนแม่นิ้งก็ว่าเพื่อนพอใจ
2: ก็ไม่ตึงไม่ยิงตึงพอใจน่ะกะ
1: ป้อมานี่ก่อนไอ้ป้อจะบอกเฮ้อมึงมาได้ยินป้ออำนวยกับลำพัดเปิ้นฉอนจังไม่ทะยุกะฮะ
2: ฉอนยัง
1: น้องเป็นบุผาไม้ยาดอกไม้เกียงเกตแก้วมนทาเพิ่งปู่มิ้นจักบินมาหาบ่อใจมาลาเชาะหาปู่เพิ่งอีเนาะ
2: โอ้โหบ่เพิ่งบ่มิ้นอย่างง่อยเป่าไปแล้วเปื้อนพระเจ้าไทยปุ้นไปเลย
1: เนี่ยไอ้น้อยโอ้ไปแล้วหวังลึกหลวงเนาะ

0: ป้าอีป้าวันนี้นะอีป้าฟังไปไหนเต้เนาะ
1: โอ้ป้าเมื่อกี้หน้าจีตาช่างยังกูไปลูกแต
0: ่วันนี้จะมีคนมาอู้อีป้านะ
1: ฮะใครที่ไหนจะมาอู้อีหน่อย
0: หันมาแล้วหันไปกับเล่นกับเจินเจ้าเจินขึ้นมาบ้านกันเจ้า
1: แข็งกว่าลื่นกว่า
2: สวัสดีครับป้อ
1: เออสวัสดีไปที่ไหนเนี่ย
2: อันคือว่าผมจะมาขอลูกสาวของป้อนะครับ
1: จะมาขอลูกสาวมาคนเดียวยากาจะมาขอลูกสาวปัดจะโตเหมือนเปิ้นไปชอบชื่อไก่ไปเลี้ยงผีจ้ะ
2: บ่ใช่ผมจะมาทาบทามก่อนครับถ้าหากว่าป้อตกลงแล้วเนี่ยผมก็จะเอาป้อเอาแม่ผมมาข
1: อไม่ต้องมาขอเนอะถึงมาตกลงถึงมาฮื้อแจง
0: ถ้าอีป้อบ่เฮาแต่งนะเฮาถึงมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเนาะ
1: บ่จะหา
0: บ่มาอยู
1: ่มันยังเอี้ยกะแจมันยังเอี้ยแจแต่งกะแจงอู้กันก้องกะยังมาไปขาวปิ่นดำอ่ะ
2: ขอบคุณครับป้อถ้าอย่างอั้นนะผมก็จะบอกคือป้อคือแม่ของผมยกสินสอดมาได้เลยเนาะป้อเนาะ
1: ชะตอบชะตอบหยุดก่อนจะมาต้องเอามาเจือชิ้นช็อตเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งเข้าใจก่ออ
2: ันหมายความว่าป้อจะฮื้อผมเนี่ยไปกวดเลือดก่อนกะครับ
1: แน่นอนแน่นอนนะทำไมมาเดียวของอย่างอีอันโลกนี้มันมาใจหมอกเจ็บหัวกินยาแก้ปวดท้องเดียวก็หายแม่นก่อ
2: แล้วลูกของป้อเนี่ยป้อจะกวดก่อครับ
1: ไอ้ยะประมาทลนเนี่ยลูกป้อนี่นะจะกวดร้อยเตื่อหมื่นเตื่อก็ได้กวดใหญ่มานี่ป้อหักฉายิ่งกว่าใครในหินก็เน่าจะบอกฮื้อนะ

0: อีกน้อยน้อยควายน้อยนะหมอออกมาให้ละพอนะ อังเป็นได้พ้องครับคุณหมอ 100% กว่าครับควายเลือดครั้งนี้ครับ
1: คือว่าม
0: ันต้องต้องคือจะบอกมาเลยมันต้องเกรงใจแฟเสมอครับ
1: คืออย่างนี้แหละลุงหมายความว่างานแต่งยังแต่งไม่ได้เพราะฝ่ายหนึ่งยังมีเลือดบวกอยู
0: ่ก็จะหาหันกอหันกอมันเหมือนที่พ่อคิดไว้ก็อันนี้ถ้าป้ากลับมาตรวจเลือดนี่นะลูกพ่อตายแน่ๆมันจะมาเป็นฆาตกรแบบบันโนมาฆ่าลูกพ่อ
1: เปล่าครับลุงครับการเป็นเลือดบวกเนี่ยไม่ใช่จะเป็นโรคเอดส์เสมอไปนะครับเพราะว่าเลือดบวกเนี่ยมีหลายอย่าง
0: อ๋อยบาบวกบาเยบาคุณบาหานไอ้ยังชักยังเนาะเดี๋ยวนี้นะจะบอกเฮ้อการแต่งงานครั้งนี้เป็นอันว่าโมฆะไปบันทึกไว้ที่ห้องพักเลยอันนี้มันจะเอาโรคเอดมาปล่อยลูกอีลุงลุงเนี่ยฮะมันจะมาไปฆาตกรฆ่าลูก
1: เดี๋ยวคร
0: ับ ลุง
1: ครับเดี๋ยวคนที่ติดเลือดบวกนี่ไม่ใช่ฝ่ายชายนะครับเป็นฝ่ายหญิง
0: ปะจะหาอันเครื่องกวดเลือดมาดีครับหมอโอ้แท้ไว้แน
2: ่ขอบคุณครับป้อที่มากวดเลือดก่อนแต่งสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งแต่พอแต่ขอบคุณครับบ๊ายบายโนสเวนเวอร์เนอร์
0: มาต้องมาช้ำมาชุยมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่นอมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่นอไอ้น้อยมึงไปจีดมาได้ลำเหลือเนี่ยปะปีกบานเฮาลูกไปกินน้ำเกลือแร่กินมาห้อยกินนก

0: ผีอย่ามอนึ่งจิชักชิดจิงชะชิดอยู่ในมอนึ่งให้เข้าบัดเดี๋ยวนี้เออลูกหลานก็จะขอถามคือว่าอีเจียมลูกเนี่ยจ๋าเป็นหลานของแม่ญาเนี่ยมันโมยบะลบบะสร้างมาหลายวันแล้วขอผีญามอนึ่งตักตายพอล
1: ้
0: อว
1: ่
0: ามันไปโดนผีจังใด
1: เ
0: ออเออแกว่งไปละหุ่ยไปละโอ้ไปยุตั้งทิศใจนี่ดูเนี่ยเออแล้วก็มันตัดใดก็ขอแม่ย่าบอจีห้องบองกลางคือกับหมอโอ้โอ้มาเป็นกากบาทดูทัดฉี่แยกดูเนี่ยโอ้ประเดี๋ยวนี้หูหอมหูตังอีแล้วก็จำเป็นได้ขอลุงใจเนี่ยเนอไปบักไปบนไปเลี้ยงไปดูป่วนนะ
2: เออไปขอลุงใจแฮมหมอกําเดียวจะยังหนแล้วอ่ะไปซ่อนเอาขวัญแหมมาใส่ให้แซมเหรอ

ยอันผีชะปะว่าผีที่อยู่ตามที่แยกหมู่นี่เนาะอันบัดเดี๋ยวนี้ลุงใจจะมาบักบนหนไว้ตามที่ผีหน่าหมอหนึ่งปู่ดำหน่าดำบอกขอเฮออีเตียมหน่ามันหายเมื่อยหายไข้ช้ำวันเจ็ดวันข้าจะเลี้ยงหัวหมูเนอะต้มหอมชอดชอดพร้อมกันนี้ก็จะเอาถึงตับไตไส้พุงหัวปุ่มครบเต็มไตพี่มีชัดจะคนมีชัดจะก็ขอหับขันบนลุงใจไว้กำชามวันเจ็ดวันได้กินแน่เนาะ

0: อ้ยก่อนเขาเปิ่งกันไปอย่างอีนะมันถึงได้กินกันเมินเนอะอันนี้เอานักเหลือตะกี้หน่อยเนาะตะกี้มันอาจจะน้อยไปหน่อยอ้าวอันนี้ของพี่เนอะก่อนมากินแล้วลงใจก็ขอกินขี้ฉากขี้เหลือเลยเนาะโอ้ไอ้ยังมีอย่างเก่ามันนักลำไปอีกป้าเป็นอย่างยังอันหลงใจกินเหี้ยก่อนหนอคิวแตะขนาดที่ชากผีก็ว่ามันได้กินตัวจ้า
1: ปู่ใจข้ายังไม่ได้กินจ้ะนะ
0: อันนี้ผีมีตากันน่ะ
1: ใครตายบ่
0: ก็จะเอาโอกาสข้ามาเอาอันยังชักยางแล้วข้าจะไปแล้วเนาะข้าจะไปแล้วเนาะ
2: ปู่ใจไปแล้วหัวมูมันก็เช็ดไอ้แชมเลยอ่ะเหมือนแหลงนี่อิ่มแน่

0: านเย็น
1: นี่อย่างสู
0: บัดเดี๋ยวนี้นะเขาถึงอยู่ทะพี่นานบัดได้แล้วเนอ
1: มันยังได้อ่ะ
0: มันยังได้เนี่ยยังไปเนอหน้าเดิบหนาบตันใจเย็นอยู่หันเนาะข้าจะไปอยู่ตัวพี่นานอุ่นมันอบอุ่นตุ่นใจสบายจะไปแล้วเนอ
1: มนุษย์ในวัฏสงสาร

0: สัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชา
1: หนานอุ่น
0: หืม
1: โอ้ยลูกหมาเลยเปิดมาเสาะว่าหากินหื้อลูกหื้อเมียนี่ลูกหมานั่งไว้อยู่หั่นน่ะไว้หยังกะล่ําปะเหลือเมื่อไงนี่จะเอาหยังมากิน
0: โอ้จะไปเดือดร้อนค้อนไหมกับของว่าของกินหยังล่ําเหลือผักกาดจอก็มีหั่นอยู่รู
1: ้โอ้แต่ว่าก็ผักกาดจอวันนี้ก็ผักกาดจอข้าบ่ใช่แมงมองรู้เอาจีนเอาหยังมากินพ้องกา
0: โอ้ยกินจีนกินสึกนักลําไปก็บาปครบหัวกินหัวเนอชีวิตไผไผก็ฮักลูก
1: โอ้ยไก่ไก่ไก่หยังว่าเจ้าบ่เปียง
0: โอ้

0: ผมมาออกบ้านตั้งแต่9 โมงอะปิกมาบ้านพอ4 โมงนี่นานมีอะไรยังกินพ่องนี
1: ่บ่มีหยังเตื้อรู
0: ้อ้อออกบ้านมา9 โมงเอาไปเก้าผมปิกมาพอ4 โมงของกินมันมีอย่างสักอย่างแล้วจะเอาอย่างกินจะเอาอย่างกิน
1: สเปสตาเอาเวลาโหดตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันเลยหืมรับเหี้ยประหยัดไปเหี้ยข้าม
2: เพราะมานานอุ่นมึงไปเตะเมียมึงอยากสลบฮะน่ะ
1: โอ้น้ำมันเย็นเอาไปใส่หม้อตั้งไฟไฟเผาหนักเข้าไปมันก็เดือดเขาลูก
2: เออเฮ้ยจับหัวบ่เฮ้ย

0: ว่าได้ลุงทองวันนี้มีข่าวเด็ดๆอย่างห้องฮะ
1: หือให้ฟังข่าวอ่ะ
2: วันนี้ข้าจะมีข่าวดีนะ
1: นี่ๆๆๆแต่คืนเนี่ยชดชดเลยล่ะข่าวฮอตหลายไอ้พัดกับอีเกี้ยวพิษหัวกันยังๆๆไอ้กันไปตีกันมาอีเกี้ยวนะเอาพิษแตกว่างปากไอ้พัดเที่ยวหักหกขี้เลยอ่ะเห็นเตะเลยนะ
0: เขี้ยวหัก
2: พริกแต่แกนก็บาดยังก็ไปเลย
1: โอ้ยมันบาดเจ็บพริกแต่ธรรมดาเว้ยลูกหลาน
2: พริกแต่อย่างไร
1: พริกแต่มันติดแกนคุก
0: โอ
1: ้ลมกอก

0: อันลุงทองไอ้ข่าวที่มันเน็ตๆที่มันฆ่ากันตายเลือดฮะเลือดห้ำนี่มีเหรอ
1: มีมี
0: อันนั้นข่าวตะกี้มันไข่บางไป
1: เอาอย่างไหนเนี่ยอยู่ไข่หุ่นยังมาถามลุงทอง
0: นี
1: ่ลุงทองไทยรัฐจะไข่แกล้งแถลงไข่ให้ฟัง
0: นั่นเราเอาข่าวที่มันพูดเลือดมีเหรอ
2: ข่าวตื่นเต้นเนี่ย
1: ตะวันนี่นะพระนะแต่งคนตายเนี่ยเช้าเจ็ดแผลตึงตับตึงปอดตึงไส้แตงจนพรุนเลยล่ะ
0: และตำรวจมายับกัน
2: เออแม่นแม่น
1: ยับมาได้ตำรวจว่าบัตรสามารถจะจับพระนี้ได
0: ้พระยังยังลงพระยังพระยัง
2: พระยัง
0: พระยัง
1: พันหยาดใบไม้ในตา
0: ลุงเหมือนกันนั่นแหละตะวันนะเฮ้ย
2: จะหวดหอนแล้วเนอะ

0: ันมุนี้สูมาสูมหัวกันอย่างนี้เนี่ยฮะ
1: ผมมาฟังนะฟังลุงทองไทยรัฐเนี่ย
2: ข่าวละปะมุนเนี่ย
0: อ๋อฟังลุงทองเล่าข่าวเล่าบ่ได้มันมามันมันต้องเตะตัวถึงจะมัน
1: ของป้ามันกับ
0: มันกะนี่ข่าวไอ้ตันไปเอี่ยวงานปวยหลวงนักเลงลุมมา8คนมาจะซ้อมไอ้ตันน่ะป้อถ้าไอ้ตันตกประภาพเข้าใส่อ่ะตีนจด
1: โอ้โห
3: มันเน็ต
0: อะไรบักกล้องตีนจดไปแล้วไอ้นั่นงอมมาไอ้ตันวัดหัวเลย
2: อะไรมาวัดหัวใครอย่างนี
0: ้โอ้ก็ใหญ่ใหญ่มันอ่ะเนาะมันนี่มันแต่แต่หลวงหันแต่มันก็ต้องเอาแต่ล่ะ
2: แล้วงานนี่เป็นไง
0: เนี่ยเนี่ยพัดเดลิเนียวหูจักอ่ะ
2: โอ
0: ้
2: โหอ๋อสักคราวหรือเปล่า
1: โอ้โหปอแล้วอ๋อทั้งหลายทั้งหลายมันเลือดรักการละเว้ยการอย่าพัดเดลิเนียว
2: มันเดียวนี่ขนาดข้าวเดียวหัวปวดจะบ้างก้อนแถมข้าวนี่จะตายคำตีนงานนี่แหละเนี่ยพัดเดลิเนียวนี่ท้องไทยรัฐคนล่าคนเด้อ

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาก
1: รุงเทพอ่ะบัดเดี๋ยวนี้ถ้าจะเย็นยกแล้วก็ลง
2: ก็ไม่น่ากะมันเสียงจดหมายมาบอกคือป่อมานี่นะหร
1: อ
2: แถมสองวันจะปิกมาแล้วนะโอ้ไอ้ลูกคนนี้ลุงตึงหวังเปิ่งมันคนเดียววะลูกที่ส่งมันไปเฮียนก็จะคือมันปิกมาเป็นครั้งสมองของบ้านเฮาเนี่ยกะ
1: โอ้อันก็แจ๋วอ่ะกะลุง
2: อันบอก

0: ลุงตาลุงตาไอ้เต่าไม่ปีกมาวันนี้แน่กะลุง
1: อ๋อก็แม่งน่ะกะงั้นจดหมายมันถึงบอกว่าวันเนี้ยดอ
0: กโหลุงหันหันรถมาหันป้ายรถกรุงเทพยังไม่ถ้าจะแม่นกันนี้กะ
1: ไหนอ๋ออันบอก
0: แล้วลุงจะไปรู้จักได้ไรว่าลูกลุงคนใดคนมีไปร้อยบ่วะเน
1: า
0: ะ
1: มันถึงมามือปัญหาไอ้ลูกคนนี้มันถึงรอบคอบนะจดหมายมันเขียนว่าสังเกตหัวสีแดงๆถึงแม่นแล้วล
0: ่ะอันคนใดถ้าเตียวลงมาหัวยังบ่เป้าโบ๊ะไปแล้วนี่ได้จะลูกลุงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อันบอก
0: อันถ้าจะแม่นคนมาหันกับหัวแดงอย่างนกปีกจะเลียวบ่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้อันเก่าลูกสุดที่รักอันมาเดียวนี่เป็นว่าลูกไปเรียนวิชาอาคมมาหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ลุงเปิ้นว่าวิชามันต้องอาคม
2: ยืนแล้ว
0: โอ้เปิ้นยังมาอู้บ่เหมือนเฮาบ่จุ๊ดอ่ะ
1: อันเปาว่าเจ้าอันเฮาปึกบ้านเจ้ากินข้าวกินน้ำกันก่อนเนาะลูกเนาะ
2: ยืนแล้ว

0: ขินเข้าขับนี่มันถึงล้ำแต่ได้ขินกับลูกชุดที่รักโอ้เปิ่งเปิ่งว่าเข้าเป็นเจ้ากินไปได้ก็ล้ำตาโอ้โหอันเต๋าจะลูกไปไหนนี่อิ่มแล้วกันลูก
1: ไม่อิ่มอยู่แล้วจะไปหาอะไรจับจับกินดีกว่าเผื่อเจอขาโจอยู่แล้ว
0: เอาอันดังตาป้อเต้นยิบยิบบลังอยู่แล้วจะเป็นเฮ่แท้กล้าเต๋าเฮ้

0: ไอ้โดนบุบอ๋อหัวแดงอันก็ไอ้เต่าลูกเขานะกะเอาอันไผตีลูกข้านะไอ้นี่ไผไงบอกมอกมันสักกรรมเหรอ
1: โอ้ก็ลูกปลาหลวงมันไตเนี่ยกะ
0: ฮะอันอันลูกปลาหลวงตีกะ
1: โ
0: อ้อันขอโทษขอโทษเต่าเต่าเต่ามาเดี๋ยวนี้เป็นว่าโดนตีว่าอันตอนน่ออยู่แล้วเอาอันบอกว่าอันไปห้องยาหึไปหยิบสักสองเข็มดิกะลูกหยิบอยู่แล้วโอ้อันมาลูกนี้ก็ต้องเจ็บอยู่แล้ว
1: เอ้ยเปิ้นมีไอ้เต่าหัวจุกมันอยู่ไหนอยู่แล้วอยู่แล้วเปิ้งมันชื่อไอ้เต่าหัวเธอกะเฮ้ออยู่แล้ว

0: แม่มีลูก3คน
1: ก็ดีแล้วแม
0: ่คนหนึ่งอยู่ภาคใต้ละนอง
1: เออ
0: แถมคนอยู่ตะวันออกระยองแถมคนอยู่เหนือได้เมียเป็นคนยองจังหวัดละปูนแต่ละคนฮักอีแม่แต่ละคนอยากคือไปอยู่ตวยคนละปูนจะฮืออีแม่ไปอยู่ละยองไอ้คนละยองก็จะฮือไปอยู่ละนองมันโยนกันไปโยนกันมาอย่างกับอีแม่เป็นลูกฟุตบอลอีแม่ตัดสินใจละอีแม่บ่อยู่แล้วละยองละนองอีแม่จะไปอยู่ยะลาปัตตานีนราธิวาส
1: ไปอยู่อย่างกูนี่แม
0: ่อุ้ยก็จะไปอยู่กับครูจูหลิงกะมันฮักแม่มันเป็นคนเมืองคนเหนือเหมือนกันลูกแต่ละคนทำกับแม่แบบนี้แม่ไม่ปลื้ม

0: นโตซื้อบ้านหือหลังลูกคนที่สองซื้อรถหือกันลูกคนที่สามซื้อนกขุนทองหือตวงโอ้ยมันหูใจแตะคนแหลกซื้อบ้านหือก่อใหญ่ล่ำไปอีแม่ขี้ข้านทำความสะอาดลูกคนที่สองซื้อรถอีแม่อีแม่ก็ขับบาจ่างมีลูกคนสุดท้ายนี่ก้ามันหูใจอีแม่ซื้อนกขุนทองมือจ่วง
1: มันกลัวป้าง่อมป้าเงาก้า
0: บาดใจหรอมันหูได้

0: แม่ครับผมซื้อบ้านให้แม่แม่ก็บอกว่าใหญ่ล้ำไปดูแลบ่ทั่วถึงวาระสุดท้ายของแม่ผมก็มียังจะให้ผมจะให้เงินสดไปใช้ในพบหน้าผมเอาใส่ในลองนะแม่เนี่ย30,000 บาท
1: แม่ครับผมลูกคนที่สองนะแม่ผมซื้อรถให้แม่แม่ก็บอกว่าเข้าไปจ้างวันนี้ผมจะเอาเงินสดๆให้แม่70,000รวมถึงของอ้ายเป็น100,000 บาทผมใส่ในร่องในโลกนี่นะแม่
2: อายุสั้นมาตายละลูกลูกตอนแม่บัดสบายลูกบัดได้มาหาว่าลูกอยู่ระยองมันไกลไอ้เพิ่นเอาเงินแม่รวมเป็น100,000ลูกขอเพิ่ม100,000รวมแล้วเป็น200,000 บาทบัดเดี๋ยวนี้ลูกจะเซ็นใช่คือแม่200,000เนาะของแม่มีเงิน100,000ถอนมาให้ลูกแล้วแม่ก็เอาเช็คไปขึ้นเงินได้เลย

0: บนุย
1: ครับ
0: ไอ้เหมืองมานี่มานี่มานั่งนี่ตึงป่อตึงลูกมาฟังแม่มึงอู้ก่อน
2: เนี่ยอย่าง
0: เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ตั้งรัฐบาลเปิ้นจัดระเบียบสังคมเพื่อความผาสุกของบ้านของเมืองต่อไปนี้อีแม่จะจัดระเบียบครอบครัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบนุยมึงน่ะห้ามแอลมาขำเมื่อคืนห้ามกินเหล้าเมายาปิกบ้านเดิกเดิงเกิงคืนเป็นอันขาดหนึ่ง
2: จัดการไปเลยแม่มันบรรนุยนี่มันถึงสอนเนี่ย
0: ยุดยุดจะไปปากไอ้เมืองสู้เนี่ยก็แถมคนหนึ่งนะไอ้ตัวเต็มเตี่ยวมันกันเป็นตัวอย่างที่บดีของลูกของเต้าเอวกับนี่ปิกตีหนึ่งตีสองขอแม่เท่ามึงยับได้ก่อนเนอะจะไปว่าบ่บอก

0: มั้งขวัญใจตัวมาละ
1: ป๋าค่ะป
0: ๋
1: าจะทานอะไรอ่ะบอกออนนะคะเดี๋ยวออนจะสั่งให
0: ้จะเอาวิสกี้สักขวดกับแก้มอะไรก็ได้ที่ออนชอบป๋ากินได้หมด
1: ป๋าค่ะแล้วถ้าเกิดออนร้องเพลงอ่ะป๋าต้องให้ติ๊ปออนเยอะๆนะคะ
0: แน่นอนเลยจ้ะแน่นอนเราจะ50พวง
2: โอ้50พวงมีตังปุ้นมีเต้งสามอย่างเฮ้ยน้อง
0: แย่งเนื้อมา

0: เฮ้ย
1: เมือง
0: เฮ้ย
1: ไปที่เก่าเวลาเดิม
0: โอ้คืนนี้ไปบ่ได
1: ้เป็นยังไปบ่ได
0: ้มจด
1: มจดแปลว่าจะมาเด็กกะ
0: บ่ใจเมียจะด่า
2: แม่จริงก็จะไปเลยจ่ายเมืองไปเลยถ้าไปคืนนี้นะข้าบ่มจดสูแล้วเนอะแต่ข้าจะกอคอคือพออ
0: ันกอคอน่ะแปลว่ากินข้าวกะโส
2: กอคอก็แปลว่ากกคอน่ะก็หู้กอ
0: เอ

0: ่นแล้วเบอะไปรวยไหนมาหาซื้อรถยนต์ใหม่เซ็งซื้อจะแด
1: อันดาวเพิ่นมา 60,000 อย่าป้าเหลือนั้นไปผ่อนเป็นเดือน 6,000 ปลาย
0: ถ้าผ่อนแล้วมันจะตกเท่าใดอ่ะ
1: ถ้าผ่อนหมดนี่ตกเกือบ 500,000 กว่า
0: โหก้อนมาอ้างมันก็เป็นนี่เพิ่นนักแง่วนักป้าถึงกลัวลูก
1: เนี่ยใหญ่ม่านผสมสมัยนี้นะบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้าน่ะ
0: อย่างมึงว่าแต่น่ะเอ้าสู้เข้าไปบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้า

0: ไอ้ป้องจะไปงบรถไอ้มันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลแค่ไอ้เบิร์ด
0: บัดได้วิ่งเก่า
1: บัดได้วิ่งแล้วมันฮ้อนไหนยายเบิร์ด
0: มันฮ้อนไฟแนนซ์

0: ไอ้เบิร์ดเอาอย่างมาห้อยเอวฮันตับเบิร์ดทำไม
1: โทรศัพท์มือถืออย่าผสม
0: เสื้อตัดแดด
1: ดาวมาอยู่หมื่นสี่ก็เก้าร้อยเดือนนั้นผ่อนเป็นเดือน
0: แล้วจะมาโทรหาแพ
1: ก็มาโทรหาไผ่เขาเอามาห้อยเอวมันเท่ปะได้เอาหน้าเอาตาปะได้อะกะ
0: เอาสู้เข้าไปบ่มีนี่ก็บ่มีหน้า

0: โอ้ยเบิร์ดรถยนต์กับโทรศัพท์ที่มีไหนเนี่ย
1: เพิ่นยืดไปแล้วลูกผสม
0: นานว่าแล้ว
1: มาเดี๋ยวเฮาบ่เอาหยังสักอย่างแล้วผสมหน้าเฮาก็บ่เอาละนี่เฮาก็บ่เอาละเฮาขอลาบกุ้มเจี้ยนตายเด้อ
0: ไอ้เบิร์ดเอ้ยเนี่ยกรรมโบราณเพิ่นว่าไว้จะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันกุ๊กงุกกุ๊กงุกเข้าซุกเต็มกองป้องหย่องป้องหย่องเข้ากองบะหมี่อยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงไดดอกบัวเปียงอันเพื่อหูขิงน้ำปิงบ่แห้ง
1: บัดตายหาไม่

0: ว่าได้ลุงใจมาแต่งตาใดแต่งลงมา
1: เอ๊ะเฮ้ยลุงแต่งแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้ว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็ไม่หมดกระเป๋าเดียวแฮะจะแบ่งกันป้องกาเล่นบ่ได้กินกันแต่น่ะ
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีอย่างก็มาหมุนกับสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ่ะลุงเอาฉามปันน่ะดอกแต่ไหนว่ามาเลย
0: อ้าวได้ดอกร้อยละสาวฮื้อไปเลยเอามาฮะ
1: ร้อยละชาวเนาะ
0: เอออ
1: ่ะโอเคเอาไปเลยอ่ะลูกป้าใจต้องชูบะเนาะ
2: มาแล้วเนอะมาแล้วเนอะ
1: โอ้แต่ลูกจะลูกยังหยังน่ะเล่นกันดีๆเออนั่นเขาล่นหยังแฉม
0: ก็ได้ว่าล่นหยัง
2: อำนวย
1: ผู้จะหาโอ้แฉมมาแฉม
0: เขาเปิดแล้ว
1: ตัวมันอันละอันละเอามา

0: ที่บ้านไผ่บ่ฮวกเนี่ยจะเข้าไปไหนเตาไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปหูเรื่องอะยังกับเขาอันหมอกกับนวด
1: เอาลุงทำอย่างอยู
0: ่อ่ะปุจสวัสดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอาหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
0: ปุจเอาไอ้มาบ่ได้ดังไฟจะลูกครับผมขอยืมกับไฟกันแล้วครับ
1: อ่ะนี่กาไฟ
0: โอ้อันนี้มันกุญแจมือมาใจวันนี
1: ้ก็กุญแจมือน่ะกะไปนึ่งข้าวที่หงพัก
0: อ่าไปหงพักใช่ไหมหนอหนอนึ่งข้าวมาใจดังไฟ

0: จ้าอันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผมชดก็ที่นอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลยเว้ย
2: อ้าวลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมเป็นจมือครับผมม่อย
3: ท่านกำลังรับฟัง
2: สิ่งเอกจะไปเมื่อยห้องพักพ้น
3: อินเทอร์เน็ตล้านนา
1: โอ้ลุงใจทำคนกันนะ
4: แชมป์แชมป์ช่วยลุงไม่ไหนกูมาได้เอาดอกเข้าเมืองจะเนอ
2: ไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก

ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหุบก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอรอขนาดจดหมายนะมดนักตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจจื้อแต่จื้ออย่างกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วก็บ่เคยเห็นงามรักแห้งเฮ้ยไปถ้าผมตายบ่ผิดคนน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ำก่อนบ่ครับไปมาดเพลเลยครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมันล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่ฮักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอหนึ่ง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นอายสกันนี่เนอะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วเจ้า
0: หนึ่งไอ้ขอหันแกอนาคตไอ้เตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะมาล่างเจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้ามันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ
0: ้
1: าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดียวตะเนอจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เอ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะวัน

0: ายกับน้องเนี่ยคงจะไปกันมาได้หรอกเฮาควรจะเลิกกันตั้งแต่วันนี้บ่
1: อื้อมาเอาอ้ายฮักน้องอ่ะ
0: เฮาไปกันมาได้นะอ้าย
1: อื้ออ้ายฮักน้องนะเว้ย
0: อ้ายคิดดีๆนะ
1: อื้ออ้ายฮักน้องอ้ายฮักน้องอ้ายฮักน้องอ้ายฮักน้องอ้ายฮักน้อง

0: สูข้าบอกสูข้าขอร้องสูหลายเตือนแล้วนะแล้วว่าบัดดี้เอลมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยมันมาดีนะ
1: หมายความว่าข้าบัดดี้แม่นก่
0: อเออก็แม่นะก็มันมาดีอ่ะ
1: ข้าบัดดี้แล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ก็สูบัดดี้อ่ะ
1: ข้าบัดดี้แล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ปอข้าลำคานลำคานลำคานลำคานลำคานลำคานลำคานลำคาน

0: สูแต่คืนสูไปนอนที่ไหนมาบะปิกบ้านบะปิกจองคืนห้องอ่ะ
1: อ๋อข้าไปนอนกับน้องสาวข้ามาอ่ะ
0: จะไปมาขี้จุบอกนี่เนาะ
1: ก็เต้เต้นนะ
0: จะไปมาขี้จุค่ะ
1: ก็ข้าจะจุสูยันยังสูบะเจื้อข้าเลยกะก็ข้าไปนอนกับน้องสาวข้าแต
0: ่ข้าบะเจื้อว่าสูไปนอนกับน้องสาวสูเพราะตะคืนเนี่ยข้าไปนอนกับน้องสาวสูอยู่อ่ะ
1: อันยังก็สูไปนอนกับน้องสาวข้ามาอีสูตายสูตายสูตายสูตายสูตาย

0: เฮ้บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าเฮาถึงอยู่ด้วยกันบัดได้ละอีเตอร์เนาะ
1: อ๋อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ถ้าอย่างนั้นมีหยังเอามาแบ่งเกินกันเลย
1: อ๋ออยู่ด้วยกันมามีรถถีบที่เมียงกันเดียวสู่จะแบ่งยัง
0: ก็แบ่งรถถีบนั่นนะ
1: รถถีบกันเดียวอย่าแบ่งกันยังไง
0: ก็แบ่งล้อมันคนละวง
1: วงรถวงเดียวสู่จะไปยัง
0: ข้าจะเอาแป้งขอบด้งฟัดเข้า
1: อ๋อกำกึด

0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกําเดียวกําเดียวกําเดียวกะเดียวแม่จะอู้กํามันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กําจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน้อ
2: ว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะคืออุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หาปลาอี
1: อ๋อหาปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอีทก็อีทเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่ยาวขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: เป็นได้เป็นได้พ่องไอ้เป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายไงกะรถบุเข้าไปในปากโคบุญท่านหันหันหันหันบุญออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันไปได้ไปได้ไอ้เจ็บก่อหันหันตื่นใส่คอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาใบแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่านะมันกิโลตะได
1: อ

0: หน้าเขาบอกหัวหน้าบนครูบาอาจารย์แล้วกะศีลหน้าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำพ่อกูประหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำพ่อเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเหนออายเฮ้ปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำป๋องคำพ่อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำบอกเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: ว่าได้มีอัญญังกาคําปอมีธุระอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมึงมาโอยเงาปอพะญาติเก่าคืนโอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมึงเสียงแป๊บแล้วแค่คําปออันสวัสดีครับพี่นานผมคําป่องคําป้อคําป้อคําป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคําป่องคําป้อครับ
0: เจ้าเขา2คนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเฮามีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คําป๋อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันอย่างวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวาหาเทคเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงกันโอ้เป็นล้านก็ผมไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: เอ้าไปยังใดมายังใดสมคันนี้เท่าวันนี้มาถึงบ้านเลยล่ะ
1: เออวันนี้วันหยุดมาได้ไปไหนกันแล้วมาแอลหานะกะ
0: เนี่ยกำลังจะกินข้าวอยู่พอดีนะมากินข้าวด้วยกัน
1: เอ๊ไม่อยากกินเพราะฮะ
0: ลาบควายกะ
1: โอ้โหของหมักกันแล้วลาบนี่นะก็วันนี้ลาบปากแต่จะได้กินลาบควายเ
0: ฮ้ยมาล้างมือมากินด้วยกันเต็มที่เลยเนอะน้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กลาบมาเลย
2: ได้เลยเจ้า
1: เดี๋ยวเนี่ยชื่ออย่างวะ
0: เจนนี
1: ่แล้วชื่อแต้มันชื่ออย่างไร
0: จันดี
1: โอ้นั่น
0: มาขี่ลาบด้วยกันเลย
3: ท้าก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลาบเนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
1: ลาบมันมาดีอย่างไรอ่ะ
3: ลาบคือนรกกับคนบาปรวมเป็นลาบต้องคมดาบสับเนื้อหนังชาติก่อนชั่วฆ่าชีวิตปลิดชีวังต้องมานั่งใช้กรรมบาปโดนลาบ
0: ลาบมันบัดดีกินแต่แล้วเนี่ยเขาบอกต้องกินแล้วบอน้องเจนนี่
2: เจ้าย
0: กลาบไปเก็บ
2: ได้เลยเจ้า
1: พ่อลมมาดีงั้นแต่กับเทพเนี่ยลาบก็จะเข้าปากลมปอมอ่ะไม่ได้กินสักกรรมเนาะบุญมีแต่กรรมบัง

0: าแค่สาแค่ยูกาย
1: ูกากำลังจะกินข้าวพอดีมีอย่างกะสมคเน
0: ก็ว่าวันนี้จะมาซอกินข้าวบ้านเปื่อนสักหน่อยอีนะ
1: มาเลยพอดีวันนี้มีลูกเลยเนอะมากินด้วยกัน
0: ปวดท้อของมักกำแล้วลูกเนี่ยวันนี้จะหยอกลูกดีๆสักกำไม่ป๊อปใช่กันไหม
2: หยุดก่อนท่านสาธุชนผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสูงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลู่เนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
0: เทพมาครับล่ะ
1: นี่เหรอลู่มันดีปะลู่มันมีเจ้าโลกอะ
2: หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่เป็นเพราะว่าลู่คือนรกกับคนชู้แอบสมสู่ผิดศีลธรรมกรรมสนองกรีดเลือดเนื้อเอาเกลือใส่ให้แสบพองทุกชาติต้องใช้กรรมชู้โดนลู่เอ้ย
1: ลู่มันบ่ดีแท้ลู่เนาะเฮาลู่ไปเก็บดีกว่าเนาะ
0: เอ้ยเทพเจ้ายังมาเป็นมารข้อหอยอย่างอีลําเหลือลู่บ่จะเข้าปากอยู่ลองปอหมําอู้อย่างเอี้ยบ่ได้กินสักคํา

0: เฮานี่เทพเจ้าตัวยุ่งมาเผื่อข้ามบ้านมาหลายเพนะบ่คงมาโตยแม่แหมละกะจะซ้อหยังกินล้ำๆสักคำหรอปันแก๊กปันแก๊กอยู่บ่โอ้อยู่บ่ดีดะ
1: ว่าได้สมคันนี
0: ่เออก็ว่าจะมาซ้อหยังกินล้ำๆสักคำนี่นะ
1: โอ้โถๆมามามามากำลังตั้งวงพอดีเลยกินเหล้ากินเหล้าตั้งวงกินเหล้าปัดโถยามแรงพอดีตั้งวงกินเหล้าเอามามามามา
2: หยุดก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้ว
0: เอ้ยยุดแหมละมาแหมละเทพเจ้า
2: เราคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้น
0: หลุดบ่ฮู้ได้กินนะกะ
2: เล่าเนี่ยมันไม่ดีอย่าไปกินเลย
0: ก็มันว่าดีอย่างไรเล่าเนี่ยกินลาบตะกี้ก็ว่าบ่ดีกินลูกก็ว่าบ่ดีอันนี้เล่าอ่ะเล่านะบ่ใช่เนื้อสัตว์นะเล่าอ่ะ
2: ไม่ใช่เช่นนั้น
0: ยังได้ให้หมอ
2: เล่าคือโลหิตของคนง่าว
0: คู่คนลวกอ่ะ
2: ขูดน้ำเหลืองคนเขาบนน้ำเสียนคนสิ้นคิดจิตสับสนคิดวนเวียนถูกทุบเสียนรีดน้ำง่าวเป็นเหล้าเอ่ย
1: เหล้าบ่ดีแต่ลูกจ้ะไปไปไปเอาไปเก็บหนอกไปกินนะหนอกไปเก็บหนอกไปเก็บหนอกไปก
0: ิน
1: น
0: ะเออเออเออเหล้าก็ไม่ได้กินลาบก็ไม่ได้กินลูกก็ไม่ได้กินเนี่ยกับเทพเจ้าเทพเจ้าเทพเจ้าวู้

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ไปเฮ้ยไป
2: เจ้า
1: ไปมาลองไปดูลอง
2: คนใส่เสื้อแดงมาอุ้ย
1: ฮะเสื้อแดงกะอันถ้าเพื่อนถามบอกอุ้ยบาอยู่เอโนโนโน
0: ลุงตาลุงตาลุงตาใครอยู่พ่องอ่ะอ๋อน้องลุงตาอยู่กับครับเนี่ย
2: อ๋อตะกี้อุ้ยบอกว่าถ้าคนใส่เสื้อแดงมาหาคือบอกว่าอุ้ยบาอยู่
0: เพื่อนบอกเมื่อใดอ่ะน้อง
2: ตะกี้นี่บ่ได
0: ้เอ๊ลุงตานี่อย่าได้ลบกันลุงตาลุงตาเอ๊อย่างไรนี่ลุงตา
1: ครับเดี๋ยวๆชอบหาบุหรี่อยู่โอ้โหคุณประหยัดกันครับ
0: เออสวัสดีสวัสดีคุณตา
1: คุณโชคชัยมามากะ
0: คุณโชคชัยไปได้มา
1: เอาสวัสดีครับ
0: เออสวัสดีนี่ผมมีหนังสือเตือนมาส่งนะ
1: อ
0: ัน
1: บอก
0: เดือนหน้าลุงตาจะได้ส่งเงินแล้วเนี่ยจะไปถึงมีปัญหานะ
1: โอ้ยเจือในเครดิตกะใบใจเหมือนว่าพันหิ้วมันแล้วนะ
0: แน่นอนบอก
1: เออมันมีปัญหาครับ
0: อันผมก็จะขอลวดไปก่อนเด
1: ้อสวัสดีครับ
0: เออสวัสดี
2: อุ้ยอุ้ย
1: ยังแกมบอก
2: โรงเรียนวันนี้เปิ้นเหือสตางค์ไปจ่ายแก้เทอมไปวันนี้วันสุดท้าย
1: ป๊อรอแถมสองทำวันบ่ได้กะฝ่าย
2: บ่ได้ต้องเป็นวันนี้เปื้อนน้องเปิ้นหือกันหมดแล้ว
1: โอ้เสื้อแดงออกไปใจกูยังรุบๆลับๆอยู่เสื้อขาวมารบกวนฉันละลุงเนี่ยฮ่าไอ้ลูกใจเสื้อดำมาห้อมฉันละอีเฮ้ยแก

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหอยู่
1: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับ
0: เออสวัสดีสวัสดี
1: ป่ะบางนี้มาเจอแกขี่แดงแรงรีดแกก็ฮะใจเชื่อแดงมันนี่ใจเต้นตุบๆแล้วเชิญขึ้นบนบ้านครับ
0: เอ๊ว่าแต่ลุงตาอย่ามาใจเย็นแต่เย็นว่างอ่ะวันพูกนะมาวันสุดท้ายนะอย่าต้องส่งเงินน่ะเอ๊อย่างดักปิ้งฮะ
1: โอ้ยวันพูกมันมาใจวันนี้หรอรออ้อนเขากำลังชงมาอยู่นะ
0: วุ้ยหน่อยกา
1: เอ๊เขาโทรมาบอกนะเขากำลังชงลูกเทพมาอยู
2: ่ท่านกำลังรับฟังCM77วิธีอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เข้าแล้วก็ต้องส่งกันรออย่างกับละอ่อนนี่แสดงว่าลุงตามเยอะๆนาแต่นี
1: ่เอ๊ไปอูอันกาเนี่ยนานี่มันเนี่ยแต่เนาะหมกป้อใจหลองกินไปเนาะแล้วก็อันเงินแถมชวนนั่นละอ่อนเขาไปลงทุนรับล็อกมาชุนหายนะ
0: มันเป็นจะเอียหนึ่งหมู่เฮานะตอนกู้เงินบอกพนักงานว่าทำนานักตีแต่ก่อบักกี้ให้เวลาส่งก็มีปัญหาจะเอียนี
1: ่เอ้คุณประจักษ์บักเจือถามคุณตกใจเถอะคุณชุดที่นั้นก็ได้ผมบักเคยมีปัญหาชัดเจือล้อ
0: แน่บอกครั้งต่อไปเนี่ย
1: อันรับร้องได้เลยคร
0: ับ เออแน่ผมก็จะลองพัดพอหนึ่งกันผมไปก่อนเนอะ
1: ครับยินดีนะครับ
0: เออสวัสดีเนอะ
1: ครับผม
3: อุ้ยอุ้ย
1: อย่างแถมหมอโอ้กูจะดุ้งแล้วอีกด้วย
3: ครูเอาสตางค์ไปซื้อชุดพละ
1: ป้อเอาไปไม่ได้แถมหมอ
3: วันเนี้ย
1: มันผูกได้ก่
3: อบ่ได้ถ้าบ่ได้วันนี้ตึกบ่ป้าเฮียนอายฮือเปิ้น
1: แน่แน่มาเล่นแกมครูลูกแน่อันเชื่อแดงเปิ้นดูไหนอยู่เบามันยังป้อพัดผ่อนกันได้เชื่อขาวนี่อยู่งั้นเดียวกันแต่ถึงบ่ไว้ชะคืบชักเดียมแกกูตกใจกูตกใจ

0: อ้สวัสดีครับพ่ออย่ามานั่งเงาก็งกบัสบายกะครับ
1: สวัสดีถูน้อยโอ้ยเจ้าหน้าที่ทกช.เปิ้นมาตวยเอานี่2เทื่อแล้วลูกพ่ออุ่นใจกับลูกเนี่ยละ
0: โหก็จะมาอุ่นใจหยังก็ผมก็จะมาเอาก้อยพ่อให้ 15,000 เนี่ย
1: หา
0: เอาวันนี้ตวย
1: อั้นแท้ม่อ
0: เดี๋ยวผมจะปีกแล้วเนี่ย
1: โอ้โหขอพักผ่อนเดือนหน้าบัดได้กะลูก
0: บัดได้นะแหมคูกนะผมจะมาฮื้อเปิ้นทางวิไลอ่ะ
1: ป้อเป็นบ่าเชื่อขาวนี่มาแรงแฉงเชื่อแดงทกช.อีเนาะ
0: เป็นยังไงมา
1: พักผ่อนถึงบัดได้เนาะตุกใจอีป้อตุกใจ

0: าเล่าแบนลาบควายจานเพชรเพชรขมขม
1: อายใจเย็นเย็น
0: มันเย็นหมัดได้ละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี
2: ่ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนอาย
0: ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลู่ขนมหลานปี่วะ
2: เนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้า
0: บะหมี่เครื่องในควายเอาเครื่องในคนดีกะอันก็เอาซ่าจิ้นจิ้นใหญ่ๆนะต้องรีบต้องเร่งนักเลงสั่ง

0: น้องๆเอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดบ่ต้องแต่งเอาตามมื้อนี้มันสดดี
1: อันรอกําเดียวเจ้าร
0: อบ่ได้ต้องเอาบ่เดียวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่ง
1: อ้ายเนี่ยนักเลงหัวไม้ลูกนี
0: ่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่า

0: เตี๋ยวถ้วย
1: อ้าอย่าไปอู้ดังนักเลงนั่งทั้งสองคนน่ะ
0: อันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหน
1: โหอ้ายเอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างน่ะ
0: จุ่มยังบ่พอยังจะเตะแหมต่างหากนี่ไหนนักเลง
1: อู้ยมันหนีไปตอนอ้ายเอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้าน่ะกะละอ้ายเราบ่เป็นหยังกะ
0: บ่มีปัญหาอีน้องขาอ้ายมันขาเทียม

0: ยังมาซ่อมแห่อยู่ไม่จะได้ไปเมื่อใดน่ะ
1: ช่อมหน่อยเด้อแถมตะว่าไปเจอต่อไม้ปุ๊ดนี่หน่อยนี
0: ่เอ๊ะเขาจะไปทางใดหาวะเนี่ย
1: ไปไหนก็ได้ที่ฉีท่าจะมีป่าหนักๆน่ะบะเออแถมเอาไปทางหลังบ้านเนาะไปทางหน้าคนมันหลายนะ
0: วันนี้ถ้าเราได้ป่านักนะเฮาซ่านะลุงใจเน
1: า
0: ะ
1: ป่าแต่เปิ้นว่าบ่ดีว่าเฮียกอนมันจะแกนมันจะแกน
0: ลุงใจแกนบ่แกนน่ะลุงใจรอพ่อฮั่นเหร
1: อฮะแม่มันโอ้ย
2: จะไปตอดแห่ตั้งใดเจ้าลุงใจไอ้แซม
1: ฮ่าแหบ่เฮ้ยแต่กลัวปะคนหลายก็จะมาปะใช่แม่มันมันก็มันตะมันว่าพ่อนะสงสัยถ้าจะมันลูกแฝดละหน
0: อเออนะลุงใจจะไปถามประมาณนะไปๆๆๆมันมันมันมัน

0: chám. Vôi vôi là chám. Cô nào nè.
1: Ờ nè, Johan con. Thả tọt thèm cám con, ผมจะลงไปเปลี่ยนแค่นี้หนาวมาทำไมอยากกินของล้ำมันก็ต้องทนหน่อยสิเพ
0: ่ไอ้ละไอ้แชมป์ไอ้แชมป์มึงจะตอดเขาป่าต้องมาไม่ตอดเขา
1: โอ้ขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเนอะ
0: น้องมันน้อน้องมันน้อไอ้ละไอ้กูจะออกทางไหนเนี่ยไอ้แชมป์น้อไอ้แชมป์น้อ

0: น้าเท้าปะแม่มานนะได้จัดนักหนูเนอแชมป์เนอะ
1: เอออย่าบอกว่าต่อลุงใจเนี่ยแบ่งป่าเอาตัวใหญ่ไปไว้ตั้งตักติ๊กเนี่ยก็ไม่อย่างไรนะ
0: เว้ยมึงจะไปอู้อันกับแชมป์แม่ตัวกันมันหมั่นหวั่นนะบักเอาไปเดียวแบ่งละช่องปูนข้างหอยนี่เอามาเอาว่าบอกเปิ้นว่ากินหอยห่วมกันมันจังนายกันนะแชมป
1: ์โอ้เฮามาเชื่อลุงใจกินสตางกับแบ่งป่าบะเต้ากันเนี่ยมันจะนายกันตอนนี้แล้ว
0: มึงจะเอาปูนได้กันแล้วแต่ลุงจะเอาปูนนี่เอา
1: โอ้คนแบ่งอย่างมาเอาปุ้นจากตัวเก่าอีเนี่ย
0: ก็จะไปง่อยนักเจอไอ้แชมป์ปะกูจะไปล้างติ่งล้างมือกูก่อนนี่อันละเจ็บแหววหมด
1: แบ่งมาเต้ากันโน่นี่ลุงใจเนี่ยก็ฮะอ๋อเล่นเอาปันลิมหลวงใส่ในกับอกนี่บ่กำเดียวลุงใจจะรู้สึกเขาจะเปลี่ยนน้ำปลาดุกเนี่ยเขาใส่แตนกันมาออกมาปันลิมออกมาลุงใจปีกับป้า
0: เอาอ่างลุงจะตอดตรงนี้แถมสักน้อยก่อนดีกว่ามึงปิกก่อนเตอร์แชมป
1: ์โอ้มาด้วยกันก็เมื่อด้วยกันมาก่อนมาลุ้นจะได้ไปไปปิก
0: มาปิกเถอะนะ
1: ปิกไป
0: ไปปิกก่อนปิกบักแชมป
1: ์โอ้จะปิกเราเกือบมาติ้วอย่างอ่ะซุบล่ะ
0: โอ้เจ็บตีน
1: เจ็บตีนก็ซุบเกือบนะจ๊ะซุบล่ะ
0: ก็กูบาดซุบ
1: โอ้ยซุบซุบมาเดี๋ยวนี
0: ้บักซุบกับซุบบักอะไรละอะไรฮ่าฮ่าอะไรละอะไรโอ้โหแชมป์ป่าลิมจะได้ว่ามีเงี้ยงเนี่ยแชมป
1: ์ก็มันป่าขี้รักลุงใจมันก็เปลี่ยนพันหวยอย่างนี้ครับ

0: แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์เพิ่นเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เพิ่นก็บริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเด
0: ้อเอ้แม่มันพ่อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนพ่ออีน่ะจะไปโทรมือเนาะพ่อมีธุระด่วนนะ
1: มือเหมือนกําเดียวได้ขอลองกําเดียว
0: นะฮะเอ๊ขนาดบอกไปบักกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โอ้โหพ่อมันกว่านี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินซักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโอ้สู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บอกพ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะไปจะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ยห้าหกพันบ่ะ
1: ยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไอ้ล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปถ้ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮือเบอร์โทรนี่ไว้มาฮือติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุบโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียว

0: ก็จ่ายค่ายามาตวยเพิ่งมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: เอ้ยจบสองจันก้าโทรศัพท์ก็ยังไม่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงก้าเลือดก้ายาแหมหูอย่างอีบัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูพังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังบักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างไรอ่ะจะรู้ก็ใจก่อนคุณทำลูกจะต้องแล้ว
2: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: พี่มารุ่นพี่ผมไม่ใช่มารุ่นนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้ยยังล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สู้ครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจพอดี
3: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
4: พี่กัญญากะ
3: เจ้าน
4: ี่ตุลาเนอะ
3: เจ้าเจ้า
4: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
3: เจ้าม
4: ีนาจะเผาแล้วเออพี่พี่ช่วยบอกเมษาตัวเนอะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนอะเอี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
3: เออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้จะไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนนะกับซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: าไปวัดไปจ่อยงานพระป่าวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนอะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูนี้นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม่บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมันสอนยาก
1: โอ้ยน้อจะไปป่า

0: านนั้นไอ้ตาขอยืมไมค์กำ
1: อโล1 2อโล1 2พ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอนกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
2: ้โอ้ตาตาโอ้บ่ถูกแล้วเด้อนั่นแดงนั่นแดงปิดไม้ปิดไม
1: ้พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพ
0: เฮ้อใครปิดไม
3: ้บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสูบประท่ามาแกล้งกันยังอี้มันแกล้งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบอกอู้ซื้อมาอย่างยังบุบคว่างแหบบอกอ้อย

0: วันนี้พอบัดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เขาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อันแล้ว1 2อันแล้ว1 2
0: โอ้ไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
1: ซื้อมาคนเดียวยืมมั่งเขามันบ่รู้จ้างอู
0: ้บ่นักแก่พ้องนักแก่พ้องเน้อ

0: ไอ้ตกน้ำบ่อมาตากะมาท่าเอาเกินเอาไม้เขาล่อมันถึงออก
1: อืมตาตาตานี่ไม้เนื้อตานี่ไม้เนื้ออ
2: โลหนึ่งสองอโลหนึ่งสอง
0: จะตายฮันแต่แต่มาอโลหนึ่งสองอโลหนึ่งสองหนูบัดดิมกีเขาโถมเห็นได้กล้า
2: อัตตาขาดใจไปตานหันเข้าจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนื
0: ้อเฮ้ยขนมักไหม

0: โหเมียบ่แปลงอันนั้นพี่ฮาไปจานแกงฟังไรอย่างนั้น
1: เป็นการจี้แหละเตื้อไอ้แม่จี้นางพี่ฮาเราไปจี้แกงจี้นางพี่ฮาเราไปจี้แกงเอาจานกันเหี้ยจีนเนี่ยเอี้ยมันง่ายดีโหไอ้แม่เอาเข้าไปจานแกงฟังไรอย่างนั้น
0: เอาจานกันเหี้ยเป็นการคนเข้าไปจี้เอาจ้อนหีบเอากินอย่างเงี้ยมันง่ายเด้
1: โหไอ้แม
0: ่ฮะ

0: ป้าแป้งอีแม่ว่าบอกเฮาแม่มึงเหียจะไปเอาเสื้อเอาสิ้นไปซักศูนย์กันมันบ่ดี
1: มันบ่ดีที่ไหนแม่เฮาก็มาหามันคบกันเหรอ
0: มันบ่คบกันหนึ่งเก่าอ่ะกำโบราณเพิ่นว่ามันบ่ดีมันบ่มีสง่าราศีหิบ่มามันกล้าบ่ขึ้น
1: ขออีแม่จะไปหน่วยกับเมียเฮาเถอะซักยังได้จังมันซักศูนย์กันฮะมันง่ายดี
0: โอ้ยบ่าแปลงลูกแม่

0: แม่เขาขออีล่าเป็นเมียเขาเหตุ
1: ไผว่าสักเตือพออีเอ้ยเมียตายยังบ่ถึงเดือนจะมาเอาน้องเมียบ่เอาบ่เอาอีแม่บ่ฮึเอาบ่อายฮึผีก็อายฮึคนพ่องกะ
0: เขามาอายได้ไหนแม่เขาจะลวดเอาอีล่าเห็นเนอลวดแค่เนี้ยนี่มาง่ายดี
1: ฮู้

0: พ่อผัวเองก็ตายไปแล้วเนาะเองก็ขอลาอีป่อปิกเมื่อบ้านเมื่อจองอยู่กับอีป่ออีแม่บ้านใต้เหียนเนาะ
1: โหถ้าเมียมานานเมื่อยแล้วอีป่อจะอยู่กับไผ
0: ก็อีป่อก็อยู่คนเดียวเหียกะถ้าเองมีเวลาเองก็จะมาแวะเอี่ยวให้ป่ออ
1: ีป่อว่าแต่ว่าดีเมียบ่นานมาถ้าปิกแล้วบ่ลวดเป็นเมียอีป่ออยู่ในนี่มันง่ายดี
0: โหไผว่าซะเตื้ออีป่อลูกไปเอาป่อผัวฮู้เพียงไหนก็อ้ายเพียงหั่นน่ะบ่เอาบ่เอาเจ้าบ้านบ่จะเล่าหัว
1: เล่าจังเขาหยังเขาปวดกลางเขาก็จะย่างไปเองอีป่อว่าแต่ว่าดีเป็นเมียอีป่ออยู่เตื้อมันง่ายดี

0: วัสดีครับเสียชัยชนชิ
1: ม
0: แม่เอ้ยธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยเน
1: า
0: ะ
1: กิจการมันดีมีกำไรก็เลยขยายออกเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะบริษัทโฆษณาบริษัทขายรถยนต
0: ์
1: สวนอาหารคาเฟ่รายการวิทยุโครงการจัดสรรที่ดินเห็นไหมผมมีรวมกันนี่นะไม่รู้เท่าไรเท่าไรนี
0: ่
1: ขนาดเมียผมนะมีรวมกันนะไม่รู้เท่าไรเท่าไร
0: ปาดเขารวยขนาดนี้นะไอ้ฉาเนาะไอ้น้ออ
1: ยู่แล้ว

0: นั้นเสียชัยจนซีมแม่นก่อนน่ะยังมาโซมขนาดปานรถหีบขี้เมียงเหี้ย
1: ใช่แล้วครับคุณเหินผมชัยชวนชิมครับและที่ว่าเป็นเสียนั่นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วครับ
0: โอ้และกิจการบริษัทที่มีจัดนักนั้นมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: เจ๊งไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วเมียที่ว่าไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างไรครับจปร
1: มีจูไปแล้วครับ
0: อ๋ออินดูล้ำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านครับที่มาร่วมฉลองความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่ของเสียชัยชวนชิมครับอาหารโต๊ะจีนกินกันเต็มที่เลยนะครับบนเวทีนี้นะครับจะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานวิทูลใจพรหมชุดใหญ่ครับจะมาแสดงความดีใจกับชัยชวนชิมด้วยอ้าวพวกเรามาแสดงความดีใจกันหน่อยครับยกแก้วครับระวังชัย
1: โย
0: ชัย
2: โย
3: ชัยชัย
0: อ้าวนั่นน้องดาศรีภรรยาของเสียชัยนี่แขกผู้มีเกียรติครับกรุณาหลีกทางอำนวยความสะดวกให้กับเงิน90ล้านได้เดินผ่านเข้ามาเงินมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันด้วย
3: คุ้มกันคุ้มกันนะยังก็จะยับค่าเขาขอกเนี่ยหวยที่สูงคือค่าไปขึ้นเงินนั่นมันเป็นหวยปลอม
0: ฮะพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ย
3: พูดจริงจริง
0: นั่นนึกแล้วต้องพูดจริงหวยปลอม90ล้านปลอมเสียชัยก็เสียชัยปลอมแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงค่าอาหารล่ะค่าดนตรีล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาผมอยากตายผมอยากตาย
4: ต้องเสียใจไอ้ชายจะไปคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นนะถึงตอนนี้นะจะบะเรืออย่างกว่าจ้างเถอะไอ้ชายก็มีความสามารถหรอมาเล่นตลกกับผมก็ได้เน
0: า
4: ะคณะวิทูลใจพรหมเนี่ย
0: จริงเหรอ
4: แอ้กะก้อยไส้นี่บนไปเต้นหน่อยเต้นหน่อยแบบเมินกับปุ้นแล้วป่ะป่ะใช่ไปกับผมไปเลย
0: ดีเหมือนกันวิทูลอยู่กับวิทูล
5: โอ้ไอ้ชายไอ้ชายอย่าไปไหนแล้วตำรวจที่มันยับเจ้านี่ร้อนอย่างใดไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายบ่าชาย

0: วันนี้ลมอะหยังปัดอ้ายมาแอวหา
1: ลมคิดถึงนะกะน้องแดงวันนี้พ่อไปไหนพ่อรับละกา
0: ไปแอวบ้านแม่อุ้ยปุ่นกา
2: ขลับเนาะขลับ
1: โคอีป้อเปิ้นหยังอ้ายเป็นข้าวเป็นเครือน้องเอาป้อไปโรงยาให้กะ
0: เปิ้นตึงหยังอีน่ะอ้าย
1: เอ้อ้ายแม่แอวเนี่ยแฟนเปิ้นมาล่างแกว่าหยังกาแต
0: ่บ่มีถ้ามีก็ตาวี่ตี้ว่าตะอากะ
1: อ้ายบ่เปิ้นก็เปิ้นกาน้องมันเป็นดอกฟ้าอ้ายมันเป็นดอกดินน่ะ
0: น้องน่ะกะเป็นดอกดินอ้ายน่ะเป็นดอกฟ้า
1: น้องน่ะกะเป็นดอกฟ้าน่ะอ้ายน่ะกะเป็นดอกดินน่ะ
2: นี่เหรอดอกหยังบ่
1: โอ้โหโอ้อันนั้นมันดอกตาปาล์มแล้วน่ะอันน้องแดงไอ้ปิ๊กแล้วเด้อ

0: สวัสดีครับพ่อหมอ
1: เออสวัสดีเมียังคะหืม
0: ก็มาขอยาใส่เนยใส่สาวนะก้า
1: ได้เลยได้เลยจะเอาแบบให้ตัวเองก็ว่าแบบเป็นบ้า
0: เอาแบบให้ตัวมาเลย
1: เออทายอันก็เอาเงินใส่ขันตั้งเหียสองสลึงส่วนก้าสมนาคุณนั่นตามใจนักจะได้ศักดิ์สิทธิ์อัน
0: ไอ้ห่วงครับพ่อหมอถ้าว่ามันใจได้ผลจะได้แล้วผมจะมาสมนาคุณอย่างงามเลยครับพ่อหมอ
1: แน่นอนแน่นอน
0: ขอบคุณครับ

0: จากนี้เฮาถ้าจะบ่ได้ผัวแล้วอีป่อข้างล้ําไปอ่ะเสียงไผอ่ะขึ้นมาบนบ้านก่อนกะเจ้า
1: อ๋ออ้าอย่างน้องแดงวันนี้ป่ออยู่บ้านก่อ
0: วันนี้อีป่อบ่อยู่นั่งก่อนกะกินน้ํากินท่าก่อนกะเจ้า
1: ดีละเฮาจะเอายาเสน่ห์เนี่ยใส่ในน้ําต้นนี่ล่ะกินน้ําสักหน่อยนึงน้องแดง
0: ตามสบายเจ้าม
2: าเอวอ่ะอ๋ออีน้อยว่ามาแอวนี่มึงเอาน้ําต้นเลี้ยงปุ่นหรอที่น้ําหม้อหือป่อมึงกินอย่างไอ้แซมนี่บ่ใจเปิงหือมันไปกินน้ําหม้อพุ่นน้ําต้นนี่ป่อมึงจะกินเป็นเจ้าเป็นนายมาจากไหนบ
1: ่โอ้โอ้ตายละหาจะเอาน้ําหือลูกมันกินน่ะบ่ได้ป่อมันกินนี่แหละเฮาจะได้เนี่ยอันน้องแดงแดงเดี๋ยวไอ้จะปิกก่อนเนอ
0: ฟังปิกยังเตื้อวันนี้ป้อน้องใจดียิ้มเข้าในห้องพุ่นละล้อ
1: บ่ใช่นะไอ้ขลับนะน้องแดงวันนี้ไอ้ขอปิกก่อนนะ
2: ไอ้แชทจ๋า
0: ชุดเที่ยว
1: ป้อโตป้อน้องแดงไอ้ปิกก่อนเนอ
0: ไม่ยิ้มนะ
2: ไอ้แชทจ๋าบ๊ายบายบ๊ายบาย

0: ้าวคุณเป็นอะไรมาครับเนี่ยเจ็บมากไหมครับ
1: อ๋อผมขับรถไปชนมาครับ
0: ขับรถไปชนอะไรมาเนี่ย
1: อ๋อผมขับรถไปชนนกกระจอกมาครับรถผมแหลวหมดครับ
0: อ้าวแล้วใครมาปล่อยนกกระจอกเทศมาเพ่นพ่านกลางถนนเนี่ยอันตรายนะเนี่ย
1: ไม่ใช่นกกระจอกเทศครับนกกระจอกธรรมดาบ้านเฮาเนี่ยครับ
0: อ้าวแล้วรถคุณพังได้ยังไงเนี่ยนกกระจอกตัวนิดเดียวเนี่ยนะ
1: แต่พอดีนกกระจอกมันยับอยู่ที่ท้ายรถ10ล้อผมเลยเอารถไปเสยก้นรถ10ล้อมาครับ
0: คุณไม่น่ารอดเลยนะเนี่ย

0: จอดขออนุญาตตรวจแอลกอฮอล์หน่อยครับเอาเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เอานั้นมันใช่เป่าแล้วเนี่ยมันดูดแล้วเนี่ย
1: โหแล้วเป่านี่อย่างครับแล้วมันมีผลอย่างใดเนี่ย
0: อ๋อถ้าเป่าเลยเนี่ยถ้ากินเหล้ามาเป่าเนี่ยมันจะวัดออกมาเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในด้านกฎหมายถือว่าบาปผิดถือว่าบ่เมาแต่ถ้าเกินไปถือว่าเมาเอ้าเป่าม
1: าเป่าอย่างไรครับจ้า
0: โอ้ยอมแล้วก็เป่าอย่า
1: โอ้ยจ้าโอ้ของจ้านี่เป่าขึ้นไปเป็นร้อยไปเกือบ200ปุ้นอ่ะ
0: เอ้ยจะไปย่อยเอ้าเป่าไอ้เป่า
1: โอ้ของผมเป่าไม่เช้าไปแสดงว่าจ้านี่เมาเหลือผมคนรู้แน
0: ่เอ้ยจ้าเมาแต่จ้าบ่ได้ขับบ่ผิดกฎหมาย

0: ไปเบี้ยวมาอย่างเหล็กแปดอาราบิกเหม็นขี้หาบึ้งบึ้งบึ้งเนี่ยเมาแล้วจะไปเสียงดังเนื้อลูกกำลังทำการบ้านนะฮะเนาะ
1: ป้าป้าเป่าภาษาอังกฤษได้กับป้า
2: อ๋อก็พอได้อะลูกพอได้หรอก
1: ป้าป้าเอบีซีแล้วยังแฮมมาป้า
2: อ๋อเอบีซีแล้วก็แม่มันเอบีซีแล้วก็ยัง
0: อุ้ยที่เปิดเอาใส่ลาบอ่ะ
2: อ๋อโหละ A B C แล้วก็พีอ่ะลูก
0: นั่นเปิ้นหวัดดี

0: ้ยตายแน่ตายแน่ตายย่างเครียดเลยล่ะ
1: โอ้อันอย่างล่ำเรือลุ่มตายแน่ๆนะ
0: ก็น้ำมันน่ะกะขึ้นเอาขึ้นเอาบะเดี่ยวรีบชิบบาดตายแล้วนะ
1: จะไปเดือดร้อนมันเนี่ยอย่างลุงบะเดี่ยวนี่นะคนไทยเปิ้นพัฒนาแล้วเปิ้นพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลโดยบ่ต้องไปเปิ้งน้ำมันต่างประเทศนะลุง
0: โอ้น้ำมันอะอย่างก๋อ
1: น้ำมันบะเปล่าเนี่ยกะเปิ้นเอาเติมรถได้นะ
0: ฮู้กะโอ้อย่างเอเขาท่าเนี่ยพอเรื่องน้ำมันบะเปล่านี่นะลุงถนัดนักแหละในอดีตที่ผ่านมาชมายลุงไปลบกับเวียดกงนี่นะลุงเป็นมือทำน้ำมันเก่าหรอก
1: โอ้น้ำมันอะอย่าง
0: น้ำมันจะกาลกเกียง
1: โอ้แต่กะลุง
0: แต่กะไม่ได้หมอ

0: เอ้าลุงรถบัตติสกะ
1: บัตติสนะมันต้องมีไอ้อย่างพิษพลาดเกี่ยวกับฉูดน้ำมันของลุงนี่ชักอย่างแน่ๆเลย
0: ก็ในคุยนักคุยนาว่าตัวเก่าเป็นมือทำน้ำมันเก่าบัตเจกะใส่ไอ้อย่างไปพ่องน่ะ
1: บัตได้ใช่ไอ้อย่างนะเคี่ยวน้ำมันเนี่ยเคี่ยวแบบเพียวๆเคี่ยวแล้วก็เอามาต้มเลยนะ
0: โอ้มันจะไปใจได้จะได้เปิ้นต้องผสมน้ำมันเบนซินก่อนถ้าบ่อั้นก็ผสมน้ำมันก๊า
1: ซโอ้ลุงบ่ฮู้เรื่องลุงเนี่ยนึกว่าเคี่ยวแล้วก็เอามาใช้เลยทำไมลุงทำน้ำมันจักกะเหลือเกียงมันมาผชมมายังล่ะ
0: มันจะไปเหมือนกันยังได้อันนี้บ่ใจน้ำมันจักกะเหลือเกียงลุง
1: อันบ่เป็นหยังรับรองวันผูกมาพอใหม่รับรองติดแน่ติดแน
0: ่ติดแต่กะลุง
1: แต่กะไม่ได้มอ Hehehe